0: ขอสุแม่เอาเข้าไปสีให้กำเน่ะ
1: เออได้กะ
0: แล้วก็ขอสุแม่หลวดอแมกำเน่ะ
1: เออได้กะ
0: แล้วก็ขอสุแม่เอาแกบหมูมาตอยเน่ะ
1: เออก็ได้นะกะแล้วน้องจะไปไหน
0: พักผ่อน

0: ขอสุแม่ตักน้ำไว้ใจกำเนอะ
1: เออได้กะ
0: แล้วก็ขอสุแม่กวาดบ้านถูเฮือนกำนะไอ้เนอะ
1: เออก็ได้นะกะ
0: แล้วก็ขอสุแม่ไปเอาข้าวเจ้าที่บ้านพี่ปั่นไปเอาน้ำตาลที่บ้านพี่เงาไปเอาบะเป้าที่บ้านพี่สมจะแปลงขนมไปวัดวันพูก
1: เออก็ได้นะกะแล้วน้องจะไปไหน
0: พักผ่อน
1: หือ

0: ขอสุมาลูกหนึ่งข้าวกำเนอะ
1: เออก็ก
0: ็แล้วก็ขอสุมาสะของกินข้าวงายกำเนอะ
2: เออก็ได้นะกะ
0: แล้วก็ขอสุมาเอาผ้าไปซักกำเนอะ
2: เออได้กะ
0: เออแล้วก็
2: โบเอาลูกเอาเมียได้ซักเดี๋ยวเสื้อไปผ้าไปรูดนะ
0: ก็เพิ่นขอสุมาแล้วเหรอ
2: จะมาตายก็สุมาเนี่ยกะ
0: ไออันยังมาข้าเสียงใหญ่เสียงน้อยอันหา
2: จะฮื้อรีดตัวก่อ

0: สวัสดีครับผมมาสำนักงานค่ะ
1: มาจากไหนครับ
0: มาจากพม่าครับ
1: โอ้นี่ต่างด้าวเหรอนี่พูดไทยได้ก่อครับ
0: พอได้ครับแต่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับ
1: อ๋อถ้าอย่างนั้นก็จะฮับเข้าทำงานไว้ก่อนเนาะแต่ต้องมาฝึกอู่ไทยเนอะเริ่มฝึกกันตั้งแต่วันนี้ประเดี๋ยวนี้เป็นต้นไปมาด้วยกันกี่คนครับ
0: มาด้วยกัน6คนครับ
1: แล้วชื่ออย่างพ้องครับเนี่ย
0: อ๋อคงนี้ชื่อเหล่าลูคงนี้ชื่อเหล่าเลคงนี้ชื่อเหล่าตา
1: แล้วผม
0: สำหรับผมนี่ก็เวยเชี่ยกูครับ
1: เออจ้อยอันนี้ชื่อมันคุ้นๆหูจ้ะแล้วผู้หญิงสองคนนี่เหรอชื่อยัง
2: ข้าจ้าเขาเอ๋ยจ้ะ
1: แล้วคนนี้เหรอ
2: ข้าอาจ้ะ
1: โอ้ชื่อมันมีแพนด้าแต่

0: ขอตรวจนะครับจะไปไหนกันครับเนี่ย
1: ไปกรุงเทพครับ
0: แล้วคนนั้นจะไปไหนครับ
2: ไปกรุงเทพค่ะ
0: แล้วคนโน้นจะไปไหนล่ะครับ
3: ไปกรุงเทพค่ะ
0: แล้วคนเนี้ยจะไปไหนล่ะครับ
4: ไปกุเชค่ะ
0: คนนี้แง่ๆเลยต่างด้าวไปกรุงเทพลงมานี่3คนนี้ไปได
2: ้สองไปฝึกก็ไปฝึก
0: อ้าวทั้ง3คนนั้นลงมาด้วยจะรอดอยู่แล้วเขาบอกให้ฝึกก็ไม่ฝึกไปโรงพักไม่ต้องไปแล้วกรุงเทพอ่ะ

0: เซงแค่เซงแค่เติมน้ำมันโซล่าหรือว่าดีเซล
1: โอ้ตามใจเถอะน้องจะเติมโซล่าก็ว่าดีเซลก็ตามใจเถอะแต่จะไปเติมซูเปอร์ข้างไอ้ก็แล้วฮะน่ะ
0: เตะถังก่อ
1: ฮะ
0: เตะถังก่อ
1: โหอีน้องมาเติมน้ำมันอีมาเตะถังรถให้อย่างเนี่ย
2: มาใจไอ้เขาถามว่าจะเติมเต็มถังก่ออ
1: ๋ออันก็เติมเต็มถังไปเลยน้อง
0: ไอ้อันนั่งแข็งก่อ
1: ฮะ
0: อันนั่งแข็งก่
1: อโหอีน้องไอ้ยังอันนั่งแข็งไอ้ยังเนี่ย
2: เขาว่าจะเอาน้ำแข็งก่อคือเป็นของแถมละเจ้า
0: อ้าเปล่าฮะโอ้ยบ่าโหเรื่อง

ของเจ้าบ้านวันนี้เป็นทุกของผมไอ้เปียเมียชอบตีอยู่บ้านเลขที่99จังหวัดมอนะฮุกจะมาร้องเรียนเรื่องเมียเมียคือไผก็บ่ฮู้มาอยู่บ้านเฮาเอาน้ำสกุลเฮาไปใช้แล้วก็เอาสตางค์เฮาไปใช้แถมเลือกก็ยังบ่พอปิกบ้านเมื่อใดเอาไม่กวาดตีหัวเฮาเนี่ยเพราะจะอั้นเขาจึงขอร้องฮื้อหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ก็จะมาช่วยแก้ไขผมโดยด่วนนึกว่าเอ็นดูผมไอ้เปียตะครับ

ของเจ้าบ้านวันนี้เป็นตุ๊กของข้าเจ้านางอ่อนนอนบัดลับหมู่บ้านวังเมาจังหวัดสาโทจะมาร้องเรียนเรื่องหัวเจ้าหัวข้าเจ้านี่มันหายหายบ่หายไปน้องกึดพอเตะขนาดหูกยักไปใส่ขอกยังโดนปนไหลออกขอกแม้หน่วยงานตีมีหน้าตีหับผิดชอบขอแก้ไขตัวเนอะเจ้า

สวัสดีครับถ่ายออกถ่ายออกให้เล็กวันนี้ได้ออกทีวีตัวจ้ะเอออันนี้ลุงใจเนอะลุงใจใกล้ช่องนะถึงวันนี้ได้โบออมฉินชัยเนอะมาเดี๋ยวนี้เป็นโรคแพ้ช่องแล้วนะก็จึงขอร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนอะขอให้มาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ตัวจ้ะจ้ะก่อนที่ผมในใจจะโบออมฉินแกงต่อไปย้ายจากกระป๋องไปอยู่ในช่องนะจ๊ะ

0: จริญเจ้าของแปลกๆมีตั้งเพนะเจ้าโอ้ได้ขายแล้วเว้ยมานหมานหมานหมานหมานหมานม
1: าเป็นยังกี้บ่หึอีวานเวอร์ไว้แบบกูก็ว่าผัวกูอย่ามาหวีผมเริ่มแลตึงวันเป็นว่ามึงมาหล่อผัวกูแหละ
0: ฮะอีคำดอทคอมมาหล่ออย่างไร
1: ก็ค่ะผัวกูตะกี้ร้องมานหมานหมานเนี่ย
0: กูเรื่องไข่ครัวนี่อย่างฮะกูว่ามานหมานหมานอันหมอกประมาณต่ำสี่อ่ะกูจะเอามาหยั่งหยั่ง
1: ปอปอจะไปปากนะก็มาซื้อครัวกูนี่เฮงเฮงเฮงเฮงเฮง
0: อ๋ออ๋ออย่างอีบอกอีคำดอทคอมอยู่ในห้องหากับหัวกูหลักเมาหัวกูแหละ
1: เอออีมูนอีเมลกูยังมาหันหน้าหัวมึงกับเต๋อว่าหัวมึงเป็นคนอย่างใดว่ากูเมาอย่างใดเหรอ
0: ก็เฮงเฮงเฮงอยู่ในห้องหากับจื่อหัวกูกับหัวกูจื่อไอ้เฮงลูก
1: อ๋อให้เป็นว่าไอ้เฮงอินเทอร์เน็ตนะหัวมึงกะกูจะเอามายิ่งยังหัวกูนะไอ้หมานไอซีคิวก่อนนะเย
0: ่อ๋อไอแต่งไอ้หมานไอซีคิวไอ้หมานไอซียูกะ
1: มึงจะปีปากอีวันไวเวอร์

0: มาวันนี้ไผ่จะใส่เซเนอร์ข้าจะเปิดวันนี้แล้วเนอะ
1: ข้าใส่ไปแล้ว
0: เอออันนี้มาแต่เนี่ยเอออีคำดอทคอม50อีมูลอีเมล55อีวันเวอร์ไวเว็บ30มีไผ่แล้วบ่
2: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊เสียงอันฝากมาใส่ตัวนี่เปิดมาได้มา
0: ไหนกวยโอ้ร้อยเก้าสิบเป็นว่าเจ๊เสียงอันนี้ได้นี
3: ่โอ้ต้นมันเต้าใดน่ะมาเดี๋ยวเนี่ยดอกมันร้อยเก้าสิบอ่ะ
0: ร้อยแม
3: ่โอ้อย่ามาใจถึง
2: เฮ้ยเจ๊เสียงอันเห็นยัง

0: มามีแล้วมามีแล้วมามีแล้ว
1: มามีอย่างอีโมนี่อีเมียวฮะไฟไม่เหินมึงกะกำลังประจักษ์ซอยมึง
0: มาเดี๋ยวนี้นะหัวเจ๊เฉงอันหนีไปตัวเมียน้อยเอาเงินไปตัวเหี้ยตู้เย็นทีวีเอาไปหมดมาเหลืออย่างสักอย่าง
1: โอ้แล้วอย่าไปเดือดร้อนอย่างกับปล่อยให้ไปให้บ่อนมันจะเหลือของตัว
0: ก็เจ๊เสียงอันก็เจ๊ฉันเองน่
1: ะ
0: จ้า
1: เป็นว่าเจ๊เสียงอันนะมึงกับอีมูนอีเมล
2: ป้าป้าไข่บะฮู้มาหา
1: ไข่แฮมมา
2: ไข่บะฮู้เอาผ้ามัดหัวมีหนวดตอย
1: ว้าย
3: สวัสดีครับแม่ค้าทั้งหลายครับ
4: มาสวัสดีใส่ผายมีผายนี่สักคน
3: อีนี่ไปไหนหมดครับ
4: โล่นกระแตกนุ่งทุ่งไปทางไหนบะฮู้แล้ว
3: แล้วผมจะเก็บเงินกับใคร
4: โอ้เงินนี่บ่ได้อะน้ำมันหมูมีห้าม3ขวดเอาเถอะ
3: เหื่อย 1,000 บาทไป 1,200 บาทมา 10,000 บาทไปหายเสร็จหากิจจับ

0: ขอตรวจบัตรหน่อยครับ
1: อ๋อนี่ครับบัตรครับ
0: อ้าวนี่บัตรหมดอายุตั้งนานแล้วยังไม่ไปต่ออีก
1: อ๋อผมไม่มีเวลาครับ
0: เสียงคุ้นๆแล้วไปต่อบัตรเนี่ยเขาไปต่อที่ไหนที่โรงเรียนหรือที่วัด
1: ถึงได้เลยอย่ามาหลอกให้ผมพูดเลยบัตรประจำตัวเขาไม่ทางที่โรงเรียนที่วัดหรอก
0: แล้วเขาทำกันที่ไหน
1: อ้าวเขาก็ทำที่โรงพักเนาะ
0: งั้นก็ไปโรงพัก
1: อ๋อไปทำบัตร
0: ไปติดคุก บัตรประจำตัวทำที่โรงพักไป

0: โอ้ถ้าหลวงมาวิ่งเธอวิ่งเธอ
1: ไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่ง
0: ไม่วิ่งไม่ได้นะแล้วเขาจ่าเรานะ
1: เขาไม่จ่าเราหรอกเขาไม่ใช่ตำรวจจ่าโคนะเขาเป็นตำรวจท่องเที่ยวเขาจะพาเราไปเที่ยวอย่างเดียว
2: อ้าวพวกคุณจะไปไหนกันครับ
0: อ๋อพวกผมมาเชื่อมเมืองไทยครับ
2: อ้าวแล้วพวกคุณมาจากไหนครับ
0: อ๋อมาจากพม่าครับ
2: อ้าวงั้นก็ต่างด้าวสิเนี่ย แล้วมีบัตรผ่านแดนไหมเนี่ย
0: ไม่มีครับ
2: อ้าวแล้วเข้ามาเนี่ยไม่กลัวผมจับหรือไง
1: เออไม่กลัวหรอกค่ะเพราะครูตำรวจไม่ใช่เป็นตำรวจจ่าโคครูตำรวจเป็นตำรวจท่องเที่ยวหนูอยากให้ครูตำรวจพาไปเที่ยวแล้วก็พาไปทาเข้าโดยเฉพาะโตยากุ
2: โอ้โหกินอาหารญี่ปุ่นด้วยนะ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่อาหารญี่ปุ่นนะโตยากุโตยากุ
2: โอ้ต้มยำกบงั้นก็ไปกับผมเลยผมจะพาไปเที่ยวไม่ต้องกลับแล้วพม่าอยู่เมืองไทยนี่แหละ
1: แล้วคือตลอดจะพาหนูไปเที่ยวที่ไหนคะ
2: อ่ะตามผมมาผมจะพาไปเที่ยวห้องขัง
0: เฮ
1: ้ไปเที่ยวห้องขังกันเห็นไหมฉันว่าแล้วนะเขาไม่จ่าเราหรอกเขาเป็นตำรวจท่องเที่ยว

0: อ้าวคนนี้จำได้เมื่อคราวที่แล้วก็โดนจับครั้งหนึ่งแล้วยังจะย้อนกลับมาอีก
1: อ๋อผมไม่เคยมาครับมาครั้งแรกครับ
0: อย่าเถียงผมจำได้แล้วชื่ออะไร
1: อ๋อชื่อแสงครับ
0: แล้วมาครั้งที่แล้วชื่ออะไร
1: อ๋อชื่อชัยครับ
0: แน่แล้วเมื่อกี้บอกว่าไม่เคยเข้ามาไง

0: มาไอ้ปวดโถโถโถไปรวยที่ไหนมาล่ำเหลือเนี่ยฮะซื้อรถใหม่เส้งเลยน้อง
1: ครับ
0: ยี่ห้อเนี่ยซื้อมาแต่เด็ก
1: อันนี้ดาวมาแสนไปเปิ้นห้องว่ารุ่นดีแม็กกับปะ
0: โอ้ดีแม็กอีก
1: ครับ
0: แล้วมึงผ่อนเปิ้นเดือนต่อเด็ก
1: ผ่อนเดือนหมื่นปลายไปได้ครับ
0: บ้าทุกตายตายตายถ้าอย่างเอ็นี่ป้าป้อมาได้เคลียร์แล้วบอกเฮ้ยตั้งมาอันมึงก็ติดหนี้เปิ้นนักขนาดกันเนาะ
1: ก็เนี่ยได้มันป้าบ่มีหนี้ก็บ่มีหน้าบ่มีหน้าก็บ่มีหนี้แม่ก็
0: เด้บ่ะอย่างมึงพลาดเด้บ่เฮ้ยบ่มีหนี้มันก็ดึงบ่มีหน้าเนาะ

0: ไอ้แดงจะไปใกล้โลดลุงอ้ายมันฮ้อน
1: มันวิ่งมาไกลครับป้าจ๊ะ
0: มาได้วิ่งกันเหรอ
1: มาได้วิ่งแล้วมันฮ้อนอะไรอย่างครับ
0: มันฮ้อนไฟแน่น

0: จะถ่ายรูปมาได้บอกตาเนอตาจะถ่ายให้ฟรีนะ
1: อันอู้แล้วกล้องของจันตามีที่ไหนเนี่ย
0: ก็นี่เหรอ
1: ไหน
0: เนี่ยเนี่ย
1: อันเนี้ย
0: เอออ
1: ู้ยอันนี้มันโทรศัพท์มือถือบ่ใจกะ
0: เออป้าปอนี่บ่ทันสมัยแต่มือถือบ่เดียวนะเพิ่นถ่ายรูปได้ตัวเนออ
1: ู้ว่าอันบ่ชื่อมันแต่เด็ก
0: พี่อ้ายก้าซื้อมาแป่งของขวัญวันเกิดให้ตาอย่าป้าดาวมาสี่ปันปลายบ่ได้จะไปกันเนอะจะไปซื้อๆอยู
1: ่เอาเจ้าเอาเอาเข้าไปบะหมี่นี่มันก็บะหมี่หน้าสมก็เป็นบะอ้ายปลายฟ้ามาเลี้ยงกันตาแง่งแง่

0: It by it bot.
1: โอ้บ้า
0: ครับ
1: เออเป็นไงมาขี่รถถีบขลักขลากนี่รถยนต์ใหม่เซ็งมึงน่ะมีไหนล่ะ
0: บ่มีละปะผ่อนบัตรันประยุทธ์ไปละ
1: รุ่นดีแตกดอก
0: อ
1: ือจันตาขอถ่ายรูปคือสักท่าสองท่าดู
2: ป้ามือถือที่ถ่ายรูปได้น่ะบ่มีละเหรอป้าเปิ้นยืดไปละเหรอง
1: านป้าว่าแล้วจะไปตีกองแข่งฟ้าจะไปขี่ม้าแข่งตะวันบ่มีในมันก็บ่มีหน้าบ่มีหน้ามันก็บ่มีนี่เฮ้ยของซื้อสดมันจึงดีแท้แหละของซื้อแปะมันจังเอ็นได้บ่เมินเนาะ
3: ว่าเปิ้นเหลือหมอกเนาะตัวเก่าก็หาปบออกไปหันเนาะ
1: ขอร้องไอ้ตัวก็ขี้เต็มเตียวนะ

0: ป้าป้าบ้านไอ้แซมกับลุงใจอยู่ตรงไหนฮะ
1: ปุ้นอยู่หน้าวัดป่าลานปุ้นนี่รู้ไอ้แซมมาซื้อครัวนี่เหรอไอ้แซมปุ้นมาถามมาคิงเขาปุ้นน่ะ
0: สวัสดีครับไอ้แซม
2: โอ้สวัสดีครับ
0: โอ้ตัวจริงอย่ามารอแต่ว่า
2: ขอบคุณครับจะไปที่ไหนครับ
0: ก็ตั้งใจมาแอลหาไอ้แซมกับลุงใจนะก้าหันไอ้แซมแล้วก็ขายหันลุงใจแหมโคนเนาะ
2: โอ้ได้ก่ะก็เดี๋ยวผมจะไปส่งเนี่ยแต่ว่าประเดี๋ยวนี้นะลุงใจนี่หูเพิ่นบ่ดีเหมือนแต่ก่อนเลยเนอะถ้าจะอู้เพิ่นน่ะอู้ดังๆเอ็กแห้ง
0: ๆอันกะ
2: ครับแต่ว่าจะไปเข้าบ้านเพิ่นเนอะมาเพิ่นสวกผมจะไปบอกให้เพิ่นมั่นหมายก่อนนะไปผมจะไปส่ง

0: สวัสดีครับลุงใจ
1: อ้าวสวัสดีลูกไหนมา
0: ลูกบ้านมาลุงใจ
1: มาเอาอะไรยัง
0: มาเอลหาใครหันตัวจริงลุงใจหูบดีไปละกา
1: ก็ดีนะกามาเองเนาะหูบดีไปละกา
0: ดีกาลุงใจ
1: โอ้โอ้ดีนะมาเอ็งใครกูยังเนี่ย
0: กับลุงแซมนะกาบอกว่าลุงใจหูบดีเงินหูบดีแล้ว
1: หาไอ้แชมป์แกมล่ะมันเนาะมันเนาะมันก็มาบอกให้ลุงว่าหูมันไอ้บดีนะจำไว้เนาะถ้าเป็นเจ้าบัดแชมป์เนี่ยนะฟังหูไว้หูเนี่ยมันไอ้เนาะ

0: ครับผม
1: ติปี้มาอู้น้องบิ๊กวันนี้นาก็อย่างที่เขาอู้กันไว้ล่ะเนาะ
0: ครับ
1: ปี่นี่ก็ฮักน้องบิ๊กมาเหมือนน
0: ่
1: ะปี่ตัวคนเดียวผัวปี่ตายไป 3-4 ปีทรัพย์สินเงินทองปี่เต็มจองห้องหอกิจการปี่ก็มีหลายอย่างปี่หันน้องบิ๊กเนี่ยหุ่นกำยำล่ำบึกแข็งแรงน่าจะเป็นคนดูแลทรัพย์สินของปี่ได้ว่าแต่ว่าดีนะอู้กันตามสื่อเนี่ยเนาะ
0: ครับ
1: ถ้าน้องบิ๊กแต่งงานกับปี่เนี่ยตัวจะเอาเงินเท่าใด
2: โหปี่อู้อย่างอี้ดูถูกผมรู้เนี่ยลูกผู้ชายอกสามซอกอย่างผมเนี่ยไม่ซักไม่สีหรอกจะเอาเงินเอาทองมาซื้อผมมาได้ผมขอ 250,000 ขาดตัว
1: นึกว่าบ่เอาอี
2: เอากะ
3: โอเคตกลงไปอยู่ด้วยกันเลย

0: กเอ้ยมานอนได้ละอ้ายเดิกมาแล้วนะเก่าหลังพี่กำ
1: พี่ผมมาสบายครับ
2: ฮะมาสบายทำไมตายตายตายไอ้บิ๊กอดมาได้ละเนาะนี่อีล้ำเหลืออุตส่าห์องทุนซื้อมาตึง200,000มาอยู่ด้วยกันได้3 เดือนไปมาสบายตลอดบะเนี่ยกันบะเนี่ยงานบะเนี่ยอย่างสักอย่างกำเดียวก็ไม่กำเดียวก็ให้กำเดียวก็มาสบาย
1: ก็ผมมาสบายอะพี
2: ่ยังยังยังไอ้บิ๊กเลิกกันเหี้ยอย่างอีล้ำเหลืออารมณ์บัดดี

0: บิ๊ก
1: ครับพี
0: ่โอ้ไอ้ยังมันแข็งๆนะกะตัวก็ไปพอใจนะ
1: ก็ผมไม่สบายอ่ะพี
0: ่เออเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่เนี่ยเหลืออดกับเฮาแล้วนะอยู่ใกล้กันตึงบัดรอดแน่อยู่มาตั้ง7เดือนไปบัดเนี้ยการบัดเนี้ยงานบ่เอาอย่างซักยังตื่นเจ้าขึ้นมาแปลงขี้ปุ่มเหวแตกแยบตาเลิกโกเมื่อใดก็บัดสบายเมื่อใดก็บัดสบายไปโคนผ้าโคนครัวออกบ้านพี่ไปเหียจะไปไหนก็ไปไป
2: โหพี่อุ่นอีพี่อู้ก็ถูกนะ
0: บัดโทรแกไหน
2: ก็ตอนที่พี่เขาได้ผมอ่ะพี่จ้างผมมา 250,000 ก็หรอ
0: ก็แม่นตอนนั้นตัวแข็งแรงล่ำบึกใครจะไปหูว่าเป็ดยังเอ้ปี่ยกคือตัวเหีย 250,000 น่ะบ่เอาคืนซักบาทไปเหียไปเหีย
2: บาทได้ถ้าพี่จะฮื้อผมไปนี่นะพี่ต้องจ้างผมแหม 250,000
0: ฮะเจ้าแหม 250,000 อกข้าจะแตกเสียหูไปเสียหูเหงาตอนมาก็ 250,000 ตอนไปเจ้าแหม 250,000 เอ้าเอ้าสตางค์นี่เข้าใจไปเข้าใจไปบ่อย
1: ๆขอบคุณครับพี่ก็ผมบ่สบายอ่ะบ๊ายบาย
0: จะไปมา

0: โอ้นายเล่นกันอ่ะ
1: เออแม่ละไผน่ะโอ้ไอ้เฮือนกะ
0: เออ
1: โอ้บ่ปะหน้ากันหลายปีแล้วแต่บ่เฮ้ยหน้าแห้งเหมือนเดิมได้ปะ
0: โอ้แหว่ไปเลยโอ้บ่ได้ปะกันมื้อแล้วสบายดีก
1: ็เออสบายดี
0: โอ้แล้วไปไหนมาน่ะ
1: ไปอเมริกามา
0: ไปอเมริกา
1: โอ้ไปกินข้าวผัดอเมริกันมาฮิวัดล้ำขนาดน่ะก่อนหน้านี่ก็ไปซาอุมานะไปเติมน้ำมันรถที่หันว่าน้ำมันรถมันราคาถูกละบ้านเฮาอีเนาะเออเลยฟ้าไปก่อนเนอะมีนัดอยู่ว่ะ
0: เฮ้ยฟ้าไปไหนฮะบ่
1: จะไปเกาหลีไปกินเนื้อย่างเกาหลีแล้วก็อย่าไปสิงคโปร์ไปกินลอดจ่องเนี่ยตีปีกมาตังเมืองจีนเนี่ยไปกินขนมจีนแล้วก็ลวดซื้อกุ้งมาที่พม่าเนี่ยกะ
0: โอ้ไปแหว่ยังพม่าบ
1: ่ก็มาย่างกุ้งนะกะไปเนอะ
0: เออไปเติบบ่เฮ้ยไอพี่เลนเออหาว่าขี้คุยแล้วอันขี้คุยแหละแฮ่กว่าเนี่ย

0: โอ้ไอ้คำ
1: โอ้ไอ้เฮิร์น
0: โอ้ไม่ได้แปะกันเมินแล้วเนาะ
1: เออ
0: ไปได้มาเนี่ย
1: โอ้ไปสนามบินสุวรรณภูมิมาไปซื้อเครื่องบินให้เมียฮะเอาครับไปกาดเนี่ย
0: โอ้
1: แล้วก็เดี๋ยวให้ไปก่อนนะเพื่อนเออ
0: จะไปไหนมอ
1: จะไปซื้อรถโม่ปูนนะเอาให้เมียทำเครื่องปั่นน้ำผลไม้บะแล้วก็จะลวดไปซื้อรถพ่วงสัก2คันเนี่ยประเดี๋ยวนี้นะ
0: เอาไหมอย่าแฮม
1: เอาให้เมียฮะครับเอาเงินเข้าแบงค์แล้วอันเดอะเฮิร์น
0: ฮะ
1: อันบ้านคีมีสนามฟุตบอลเหรอ
0: จะไปยัง
1: อ่ะเดี๋ยวไว้ปูพักภัยนะ
0: โ
1: หเออเฮิร์น
0: ฮะ
1: เดี๋ยวให้ไปก่อนเด้อ
0: เออ
1: ไปละ
0: เออไปเติบเฮ้ยเอาเปื่อนแต่ละคนมีไม่ขี้โวยแล้วมาเลยเนี่ย

0: ียว
1: โอ้ไอ้เล่นเออโอ้คำ
2: โอ้
1: โอ้ไอ้เฮิร์น
2: เออ
1: โอ้ไอ้เฮิร์นเข้ามา
2: แม่โอ้โหเฮ้ยป้ากันแล้วว
1: ันนี้วันอย่ามาป้ากันด้วยฮะ
3: โอ้ดีใจง่าแท้โอ้เฮิร์น
2: ฮะ
3: โอ้เข้าของลุงลังเต็มหน้าเต็มตาเอาหมาไปไหนตัวเนี่ย
2: โอ้จะไปญี่ปุ่นจะไปภูเขาไฟฟูจิ
3: โอ้ไปอย่างภูเขาไฟฟูจิไปก่อนเน
2: า
3: ะ
2: เอาปลาหมึกไปจีแล้วไปกินแกะกระด้างเตียนขั้วโลกเหนือ
1: โปดโอ้ข้าน้ำเหลือบ่ะ
2: อืมแล้วฟังไปดาวอังคารอยู่นี
1: ่ไป
2: เอาเอาแหมไปขี
1: ้แต่วันนี้มีที่ขี้อ่ะ
2: มันมาเท่
3: อ๋อคือไปคือเหงาป่ะ
2: อืมเลยฟังไปดวงอาทิตย์อยู
1: ่ไปยัง
2: เอาแกงไปอุ่น
1: โอ้โห
3: ขี้มาที่ฮ้อนหมดว่ะ
1: เออ
2: ไปเมื่อคืนเอากะเมื่อคืนมันเย็นหรอ
1: แล้วขี้ได้ไปอ่ะ
2: ขอไฟฉายซองนะก็ไต่ลำไฟฉายไปอ่ะ
1: โอ้โห
2: ขี่ไปตัวเหรอ
1: โอ้ไปเติมเบอร์ฮะกลัวเขาปิดไฟฉายเดี๋ยวให้หิวะลงอ่ะกะ
3: เออแต่กามหูจะกึดป่ะ
4: อ้าวทุกคนได้เวลากินยาแล้ว
3: หมอมาห้องเราบอกเฮ้ย
2: หมอครับผมไปดวงอาทิตย์ก่อนหมอแล้วก็มากินยา
3: ขนาดนั้นไอ้เฮือนไม่เอาหมาไปขี้ดาวังคารอยู่รอปีกมาก่อนบอกหมอ
1: แล้วผมยังไม่ได้กี่แกะกระด้างเตื้อประเดี๋ยวเนี่ย
4: ไม่ต้องไปแล้วมากินยาแล้ว
1: เบื่อหาดิเบย
2: เ
1: บ
2: ยเรื่องเรามาแปะกันไหมเน
3: า
2: ะ
3: เออหน้าเบยไปกินยากันปะ
2: ไป

0: เด็กหญิงอิ๋วโตขึ้นเธออยากเป็นอะไร
1: อยากเป็นนักกีฬายกน้ำหนักเจ้า
0: ทำไมอยากเป็นนักกีฬายกน้ำหนัก
1: เพราะว่ามีชื่อเสียงเจ้าไปตั้งใดคนกูฮู้จักแล้วก็ข้อที่สองได้ตึงสร้อยตึงสตางค์อันที่สำคัญที่สุดได้สตางค์เอาไว้ใจนี่ทกศฮือป้อเจ้า
0: และเด็กชายแดงล่ะโตขึ้นเธออยากเป็นอะไรอ่ะ
2: อ๋อผมอยากเป็นคนครับ
0: อ้าวทุกวันนี้เธอไม่ใช่คนเหรอ
2: ผมไม่แน่ใจครับเพราะตอนเด็กๆ เขาเรียกผมไอ้หมาน้อยพอโตขึ้นมาหน่อยเขาเรียกผมไอ้หมูอ้วนพอผมโตผมซนเขาก็เรียกว่าซนอย่างกับลิงกับว่
3: า
2: ตกลงผมเป็นคนหรือสัตว์กันแน่ครับ
3: อินเทอร์เน็ตล้านนา

0: อะไรเอ่ยนั่งก็ห้อยยืนก็ห้อยร้อยทั้งร้อยเป็นของผู้ชาย
1: เนคไท
0: ถูกต้องครับเวลาข้ามถนนต้องมองซ้ายทีขวาทีทำไม
1: เพราะว่าเรามองพร้อมๆกันไม่ได้นะสิ
0: ถูกต้องครับตำรวจยิงผู้ร้ายตายเรียกว่าอะไร
1: วิสามัญฆาตกรรม
0: ถูกต้องครับถ้าคนร้ายยิงตำรวจตายเรียกอะไร
1: ไม่รู
0: ้เรียกปอเต็กตึงเป็ดอะไรปลูกต้นไม้ได้
1: ไม่มี
0: มี
1: แล้วเป็ดอะไรล่ะ
0: เป็ดปักกิ่ง

0: ้ยเนี่ยถ้าป่อมึงมานะมึงเล่าอย่างเต็มมึงเล่าให้อีแม่นี่เนาะทุกขันทุกตอน
1: อารมณ์ดีละเพราะมีความสุขสนุกละเพราะคิดถึง
0: มันอารมณ์ดีลองหาอย่างมานี
2: ่มา
1: ล
2: ู
1: กข้าอย่างโอ้ย
0: ลูกเล่าเลยเล่าเลยตามเต็มมึงหูมึงหันเต่าเสียงเสียง

0: ฮัลโหลสวัสดีครับรายการสาระน่ารู้จากไหนครับ
1: จากหมู่บ้านลุงลังนิเวศเจ้า
0: อ๋อแค่หูเรื่องอย่างกะครับ
1: ข้าเจ้าอยากหูวิธีปราบขโมยเจ้า
0: ครับครับอู้มาเลยครับ
1: คือหมู่บ้านของข้าเจ้านี่ขโมยมันนักเจ้าของหายตึงวันสุดแต่เตียวในก็ยังหายเตียวในเก่าๆมันยังลักนะเจ้า
0: โอ้บ่ยากครับวิธีปราบขโมยมันบ่ยากสาระน่ารู้นั้นจะบอกให้นะครับขอโทษครับคุณมีผัวหรือยังครับ
1: ข้าเจ้ามีผัวมาแล้ว8คนเจ้า
0: โอ้บ่ใช่ครับปัจจุบันครับปัจจุบัน
1: อ๋อมีแล้วเจ้าข้าเจ้ามีผัวแต่ว่ามันสอบปิกเด็กๆเดินๆป้องอย่างบ่ได้เจ้า
0: อ๋ออีซ้ําง่ายกะครับคือคุณหามีดคมๆ มาสักเทียนนะครับแล้วคุณก็ยืนรอผัวคุณอยู่หน้าบ้านจากนั้นพอผัวคุณเข้าบ้านมาปุ๊บแหมคุณก็เอามีดฟันคอผัวคุณปับ๊บแล้วก็เอาหัวของผัวคุณนะครับเสียบไปที่หน้าบ้านนะกําเนี้ยนะครับคุณบ่ตั้งหัวว่าขโมยนี่มันจะเข้าบ้านในขณะเตี้ยวกายนะมันยังบ่กล้าเลยครับ
1: ว้าอย่างอีมันก็เป็นที่กลัวถึงเปิดถึงตัวนะกะคุณ

0: ฮัลโหลจากคุณอย่างครับ
1: จากลูกน้ำเจ้าม
0: ีปัญหาอย่างกะครับ
1: ข้าเจ้ามีปัญหาเรื่องความสวยความงามเจ้า
0: ได้เลยครับว่ามาเลยครับ
1: คือข้าเจ้าเนี่ยต้องการลดความอ้วนนะเจ้าคือได้ผลอย่างรวดเร็วอ่ะเจ้า
0: เอ๊ะแล้วตอนนี้น้ำหนักของคุณเท่าใดครับ
1: 150โลเจ้า
0: โอ้คนก็ว่าควายงานครับ
1: มันแน่ใจ
0: เจ้าแล้วต้องการลดลงเหลือเท่าใดครับ
1: เอาแบบเพื่อวอยรวดเร็วเลิศสแมนแตนเพอร์เฟคที่สุดนะเจ้า40กิโลจะได้กว่าเจ้า
0: โอเคเลยครับบ่มีปัญหาวิธีของผมภายใน1สัปดาห์น้ำหนักของคุณก็จะลดลงทันทีโดยที่ไม่ต้องกินยาแล้วก็ออกกำลังกายเพื่อเสียเวลาฟังให้ดีนะครับคุณลูกน้ำต้องไปหาซื้อสก็อตเทปอย่างหนานะครับแล้วก็ยังเหนียวที่สุดเอามาปันแล้วก็ปิดปากของคุณเอาไว้หลายๆรอบนะครับเอาทิ้งไว้1สัปดาห
1: ์
0: ห้ามแกะออกอย่างเด็ดขาดนะครับแล้วน้ำหนักของคุณก็จะลดลงทันทีเลยล่ะครับ
1: ไอ้ข้าเจ้าบ่ได้ไกลกว่าเก่าเหม็นเน่าเบิ่งๆมาเนี่ยเฮ้ยบ่เอาแล้ว

0: ฮัลโหลรายการสาระน่ารู้จากไหนครับ
1: ฮัลโหลฮัลโหลครับได้ยินก่อ
0: ครับได้ยินครับ
1: เอออันจากไปนวลเพ็งอ่ะ
0: อ๋อครับผม
1: โอ้ลุงฟังคุณตอบปัญหานี่นะ
0: ครับ
1: นักต่อนักแล้วเนอะร้องท้ายปัญหาลุงพ่องเนาะ
0: ครับครับลุงมีปัญหาอย่างกะครับ
1: ถามข้อก่อนนะ
0: ครับผม
1: เป็นอย่างนั้นเนาะ
0: ครับ
1: อันข้อที่หนึ่ง
0: ครับ
1: จังหวะลุงเข้าไปในเวียงหยังอ่ะ
0: คุณลุงก็คงจะไปธุระครับ
1: บาดใจบาดทุกแหละ
0: อันลุงมาอย่างครับ
1: ไปตัดผมอย่าง
0: อ้าว
1: หวังจัด
0: ครับครับ
1: อันข้อที่สองโล
0: ครับผม
1: โล
0: ครับครับได้ยินครับ
1: ยินเนาะ
0: ครับได้ยินครับ
1: ข้อที่สองนี่นะ
0: ครับ
1: ที่ลุงโทรศัพท์โลมานี่ลุงโทรมาหยังอ
0: ๋อก็เพราะว่าลุงอยากจะทราบปัญหาของลุงครับ
1: บาดทุก
0: เอ๊ะอันมันเพราะหยังครับ
1: อันเพราะว่าอีนวลมันติดโทรศัพท์ใหม่อย่างลุงเลยลองก้อยติดแก้แก
0: ้อ๋อครับผมได้ยินครับได้ยิน
1: ล็อก
0: ครับผม
1: ล็อก
0: ครับครับ
1: ได้ยินก่อ
0: ได้ยินครับได้ยินครับ
1: อันข้อที่สามนะ
0: ครับผม
1: เวลาลุงเตียวไปตามกลางกองเนี่ย
0: ครับ
1: ทำไมหมามาถึงเห่าด้วยก้น
0: ก็เพราะว่ามันถ้าจะนึกว่าลุงเป็นผีก็ครับ
1: ฮะดีนะบาดใจบาดทุก
0: ครับ
1: บาดทุก
0: เพราะยังครับ
1: เพราะว่าหมามันปากบะจ่างโลแม่งก่อ
0: ครับ
1: ยังเนอ
0: ครับ
1: สวัสดีป่ะ

0: วัสดีเจ้าคุณหมอข้าเจ้าจะมาปรึกษาคุณหมอเรื่องลดความอ้วนเจ้า
1: เพราะอะไรทำให้คุณมั่นใจว่าคุณอ้วนครับ
0: มั่นใจ 100% เจ้าว่าข้าเจ้าอ้วนแน่นอนเจ้าเพราะว่าสวายนี้นะ
1: เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับผมว่าเอาขนมวางไว้ก่อนดีกว่าถ้าอย่างนี้พูดไม่รู้เรื่องนะครับ
0: มันลำดีเจ้า
1: วางก่อนนะครับวางก่อนเอาว่าไปครับ
0: ตะวาเนี่ยเจ้าข้าเจ้าเจียวข้างถนนสองคนกับผัวข้าเจ้ามีพลเมืองดีมาโทรศัพท์ฮ้องตำรวจมายับผัวข้าเจ้าเจ้า
1: จับแฟนคุณข้อหาอะไรครับ
0: ข้อหาทรมานสัตว์เจ้าเขาหาว่าผัวข้าเจ้าปลาจ้างมาเดินเร่ร่อนหาสตางค์เจ้า

0: สวัสดีเจ้าคุณหมอข้าเจ้าจะมาปรึกษาคุณหมอเรื่องความสวยความงามเรื่องลดน้ำหนักตัวเจ้าคลินิกตะวานี่บ่ฮื้อความกระจ่างเลยกินขนมก็บ่ได้เจ้า
1: อ๋อแล้วคุณรู้สึกว่าคุณอ้วนตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
0: ข้าเจ้ามีความรู้สึกว่าข้าเจ้าอ้วนตั้งแต่ตะวานี่บ่ได้เจ้าตะวาเมื่อเจ้าประมาณ 4:00 ข้าเจ้าได้ใส่ชุดสีแดงแป๊ดไปยืนรอรถอยู่ข้างถนนแฮมสักกรรมเดียวเจ้าก็มีคนเอาของมายัดใส่ปากข้าเจ้ายัดเอาจัดหลายคนเจ้า
1: เอาแล้วของที่เขายัดใส่ปากคุณน่ะมันเป็นอะไรครับ
0: เป็นซองจดหมายเจ้ามันหาว่าข้าเจ้าเป็นตู้ไปรษณีย์เจ้าข้าเจ้าก็เลยด่ามันไปสุดหนึ่งมันล่นหนีเจ้ามันหาว่าพี่ลอกตู้ไปรษณีย์อู้ได้ตู้ไปรษณีย์อู้ได้เจ้า

0: สวัสดีเจ้าคุณหมอไอ้ข้าเจ้าเนี่ยมีน่องใหญ่ลำไปเจ้าจะลดได้ก่อนเจ้า
1: ได้ครับ
0: และกระทำยางต้นขาเนี่ยพอเนี้ยใหญ่ลำไปเจ้าพอเนี้ยพอเนี้ย
1: พอไม่ต้องเปิดครับ
0: เจ้าจะลดต้นขาได้ก่อนเจ้า
1: ลดได้ครับ
0: ไอ้และตึงมดตึงมวลในตัวข้าเจ้าใหญ่สปาสเปดเจ้าจะลดได้ก่อนเจ้า
1: ได้ครับได
0: ้ราคามันจะแพงก่อนเจ้าคุณหม
1: อมันก็มีอยู่2วิธีครับ
0: อยากได้วิธีที่ถูกที่สุดนะเจ้า
1: วิธีที่1คือผ่าตัดดูดไขมันออกก่อนครับ
0: ไอ้ข้าเจ้ากลัวผ่า
1: วิธีที่2ก็ใช้ยาที่ราคาถูกที่สุดครับ
0: มันจะเป็นยาหมดอายุแห่งการหมอ
1: มันก็ทำนองนั้นแหละครับ
0: ไอ้อีข้าเจ้าบ่าวแล้วจ้าหมอได้ยินว่า2ศพไม่ได้ผิดศพที่3แล้วกูบ่าวแล้ว
1: เดี๋ยวก่อนกลับมาก่อนยาเพิ่งหมดอายุได้1ปีเท่านั้นเอง

0: แคร์เมอร์นะครับสำหรับแฟนทุกคนที่ให้กำลังใจเฮดทั้ง2ชุดของผมนะครับชุดที่3นี้ก็คงจะรับแรงใจไปอีกนะครับขอบคุณมากนะครับ
1: พี่แอด
2: มันจะแอดเหรอวิทูลใจพรมย่ะ
1: ขอบคุณมากครับ

0: บ้านนี้เมืองนี้เนาะฮึปิ๊กไหนกับปอจอวอไหนกับควักแจ้ฮึ
1: จมมายังล่ำเรือลุง
0: จมหยังประกันรถโดนรถเดินเนี่ยกะ
1: บัตรประกันบัตรได้นะลุงเปิ้นประกาศเป็นกฎหมายแล้วนะรถกันได้บัตรประกันเปิ้นตึงบัตรต่อภาษีฮื้อนะลุงมันดีนะลุงประกันเฮ็ดเด้อลุง
0: มันจะดีหยังได
1: ้ดีกะลุงมันคุ้มครองคนทั่วทั้งประเทศขนาดนอนอยู่ในบ้านนะลุงรถมาโจรต่อมยังได้ก้ารักษาพยาบาลฟรีอ่ะลุง
0: บาหัวบาหัวลุงบอกประกันคนอย่างลุงนี่มันมือเก่า
1: เออลุงมันมือเก่าแต่ลุงเมาบ่อย
0: เมาบ่อยลุงก็บอกให้โจรไถ่ตายก็เชื่อลุง
1: โอ้แล้วแต่ว่ายังโจรหัว
0: อันนั้นมันหัวลุงมาไปแม่นคนเมื่อใดหวานหน
1: อเนี่ยพูดถึงว่าคนลึกหลวง

0: Ôi, nhận mắt cài cái nọ tướng vãn nhìn nha. Mấy cả anu lắc, nhóc của dân, anu lắc bà mày nè. Bọn hư phục tôn mày, phung, phục thì là tôn, kẻ côn thì là hay. Mắn bà chồm rít cho bà là đun cắn. คนไทยมันมาชาตินิยมเลยเนี่ย
1: มันมาชาตินิยมอย่างไรลุง
0: มาชาตินิยมอย่างไรแล้วมาฟังชื่อเพลงไทยเดิมฮั่นชื่อไทยมีก่อ
2: มามีพม่าล้ำขวานอิพม่าแกงกบขมิ้นไทยโยกลาวดวงเดือนลาวเฉียงเทียนข้างหน้าชื่อโฮงแรมแห้งทับปะถิ่นขานี่นะชื่อไทยมีก่อลุงไปถูกที่เดียวแต่จังหวัดนี
1: ่ที่ไหนลุง
0: กาดชวนแก้วชื่อมันเมืองดี
1: มันเป็นอย่างไรลุง
2: ขนาดชื่อเมืองนะลุงหลงขึ้นไปบนจันห้าปุ่นอ่ะจะโลดขึ้นไปติดๆลงทางใดกับมาถูกแกรู้จ้างยามลงมาส่งชิปบัตรโอ้ยยามช่ำขอเช้าจริงปะ

0: กำเมืองถ้าคนเมืองบอกอู้แล้วใครจะอู้เจ้า
1: ไปใจใจจะกินเมือง
2: โอ้ไอรักเมืองไทยมากๆ
3: อยู่ฮักเมืองไทยตรงไหน
2: รักนิสัยคนไทยเพราะเป็นคนมักง่ายง่าย
3: ง่ายอย่างใดอะ
2: อยู่ง่ายง่ายกินง่ายง่ายแล้วก็ทิ้งง่ายง่ายกินตรงไหนทิ้งมาตรงนั้น
3: แล้วก็เครื่องดื่มเราอยู่ชอบอย่างไหนล่ะ
2: ไว้ชอบเหล้าไทยกินแล้วเมาอย่างไทยเมาตรงไหนนอนมันตรงนั้น
3: และอาหารการกินอยู่ชอบอะไรอย่างพ้อง
2: โอ้ไอชอบอาหารไทยก๋วยเตี๋ยวผัดไทยกะทิแตงไทยถ้าเป็นไปได้ไออยากจะกินเมืองไทย
3: อ๋อก่อนที่จะกินเมืองไทยกินอันนี้ก่อนบ
2: ่อร่อย
3: ยำลูกกุยไทยอ
2: ่
3: ะ
2: ไอ้ยา no
3: ปู่นี่มันเป็นฝรั่งเขาว่าคนจีนกันแน่เนี่ย
2: โอ้เป็นแขก

0: น้องไอ้น้องถามแต่แต่กึดอย่าได้มาเป็นกระเทยมันม่วนกะ
1: อ้ายอันม่วนนี่มันมาม่วนหรอกออกจะทรมานด้วยซ้ำ
0: มันทรมานอย่างไร
1: อ่ะเวลาจะเดินก็ต้องบิดตูดเวลาจะพูดก็ต้องบิดลิ้นเวลาจะกินก็ต้องบิดปากมันลำบากไปเหี้ยกูอย่างหูก่อถ้าทำบัดดีนี่นะเสียสถาบันกระเทยหมดหูก่อ
0: พ่อเหรอรูปร่างหน้าตาพ่อแข่งพ่อขามันก็ปวดใจทั้งแท่ง
1: เจ้าเป็นผู้ใจทั้งแท่งเจ้าแต่พอไปเจอผู้ใจที่หล่อๆนี่นะอันที่เป็นแท่งมันอาจจะละลายก็ได้หรอเฮ้ยอุ่นและส้มปะนี่เป็นปีบุญละบุญมันมีผู้ใจตกถึงตองอ่ะ

0: ตอนนี้นะเปิ้นโดนข่มขืน 2-3 วันมานี่นะเปิ้นรู้สึกแปลกๆอยากกินส้มอยากกินหลังคาบ้านหลังคารถตุ๊กๆอยากกินจั๊กกิ้มตุ๊กโตว่ะเปิ้นกลัวว่าเปิ้นตองเนาะเปิ้นก็เลยไปโรงพยาบาลให้หมอเปิ้นตรวจหมอเปิ้นให้4ใส่ขวด4ใส่ขวดนี่เปิ้นบ่สำนานเนาะเปิ้นก็เลย4ใส่กะละมังหมอตรวจผลออกมาว่าเปิ้น4เป็นฉี่ม่วงเขาเลยฮ้องอีพวกฉี่ม่วงเปิ้นก็นึกว่าเปิ้นตองเนาะมาตะแว
1: ตะวา
0: เออตะวาเปิ้นหายใจโล่งอกเมนเปิ้นมาว่ะ
1: เมนมึงมาก็ว่าฤทธิ์สีดวงมึงแตก
0: ว้ายว่าจะไปสร้างสรรค์ก้าวแล้วกูละเบียร์

0: ได้ก็ว่าคือเปิ้นพอตัวแล้วเป็นชนีแต่แต่ใครเป็นปวดใจฮ่าบ่จ๋ามีเหมือนเปิ้นอันที่เปิ้นปูดตัวกระแป๊บอันที่เปิ้นแป๊บตัวกระปูดปวดใจที่ไหนมันต่ำปอกล็อกคอยอย่างป่าปากกระเป๋าไปไหนด้วยกัน2คนบ่ฮู้ว่าไผทอมแบทอมความถ้างามอย่างเปิ้นนี่ดีกะพอตั้งใดก็กิ๊บเกยูเรกาเกกุดรูเรดเวิร์ดใบเวิร์ดปันโจมินนาว
1: งามตายละกะเขียนกิ้วเขียนตาพ่ออย่างควายทาลิปแต่งมาเจาะสะดือเจาะหูหันแล้วให้เตียวไปเจาะอย่างเจาะอย่างให้มันก้นถึงยืนนะฮะแล้วมันไปก้ามาอย่างปันโจมีเนาเนี่ยฮะกาว่ามันแปลว่าบ้านสูมีกระเทยไดโนเสาร์กระเทยเท่ากระเทยโบราณก็ฮะ
0: ตายแล้วพอมันว่าเพิ่นแล้วเอาราคาเพิ่นตกหมด
2: น้องครับน้องครับบัดถ้ามาเถียงกันเน้อจะเป็นทอมเป็นกระเทยบ่สําคัญขอให้เป็นคนดีของสังคมเตอ
1: ครับผม
0: จ้าว

0: งานต่างๆที่หมู่ผมได้ทำเอาไว้ใครมีอันยังข้อข้องใจถามได้เลยครับ
1: ท่านสสครับ
0: ครับผม
1: ผมขอถามหน่อยเหรอครับ
0: ได้เลยครับ
1: คือเขาว่านะรัฐบาลของท่านเนี่ยอุ้มคนรวยบาดจ้วยคนจนแม่นก็ครับ
0: คนรวยนะครับเปิ้นเกยอยู่อย่างสุขสบายจะฮื้อเปิ้นมาตุกมาเนี่ยอย่าคนตุกคนเนี่ยนะมันเป็นไปบ่ได้ประเทศเฮาเนี่ยจะต้องมีคนรวยแล้วก็มีคนตุกถึงจะสมดุลกันนะครับถ้าหากว่าเปิ้นมีคนรวยเปิ้นก็จ้างคนจนเพราะฉะนั้นแล้วนะครับคนตุกคนยากอย่างเฮาเนี่ยเคยอยู่อย่างตุกอย่างยากเข้าดินเข้าหญ้าเฮาเคยเห็นแล้วชินเห็นแล้วแต่คนรวยกับครับเปิ้นตุกเปิ้นยากเนี่ยโอ้เปิ้นจะลำบากขนาดไหนเพราะฉะนั้นเฮาควรจะอุ้มคนรวยไว้ก่อนเพราะว่าอุ้มคนรวยน่ะมันนวลครับอุ้มคนตุกมันยาก
2: นี่เบอร์อย่างนี
0: ้หัวหน้ายังไม่ได้ตั้งเลยครับ
2: ว้า
0: แล้วผมอยากจะถามบรรดาพี่น้องจะเลือกผมก่อครับ

0: ่มกันแล้วเนาะพี่น้องบ้านเฮาเนาะจ้าเจ้าวันนี้คุณบุญลุ่มสุ่มทองคําหมายเลขปันเก้าปันมีโอกาสมาเลี้ยงลาบหมู่เฮานะเจ้าแล้วก็ใครถามพี่น้องหมู่เฮาว่าจะเลือกปันก็หาก็จะเลือกไผ
1: จะเรียกบุญเลี่ยมเสียมคําเจ้า
0: โหไปเลือกอย่างปูนปันชื่อบุญลุ่ม
1: บุญเลี่ยม
0: โหเอามาคนละคนละนะ
1: แม่นละนาจะเลือกบุญเลี่ยมเสียมคำนั่นนะ
0: ก็อันที่ป้าเลี้ยงลาบนั่นเป็นคนลาบคุณบุญลุ่มก็กินของป้อนไปแล้วบัดนี้ป
1: ้อนคอชูเอามาชู
2: กินไหนก็ได้หมกลาบขับเดียวนะ
0: โหยังว่ายังอัน
1: คุณบุญเลี่ยมนี่สร้างถนนเข้ามาหาหมู่บ้านเฮาแต่ก่อนมามีตั้งเตียวอุกจะตายมาเดียวถนนซุปเปอร์ติ่งลึงอันเนี้ยเขาจะเอามาก่อน
0: เออนี่ก็เสียลาบมาได้แล้วกันเนี่ย
1: ไผขอเอามาลาบสู่สู่เขาก็กินหมดละกันเน
0: า
1: ะ

0: หัวหน้าหัวหน้าว่าที่ท่านสสบ้านหลังเนี้ยบ้านหลังเนี้ยแต่เพื่อความหัวมือเฮาดีขนาดคนแล้ว
1: พระเจ้าหัวมือจะได
0: ้คนแล้วเนี่ยเอาใบปลิวมาฝากไว้ 5-600 บ่ทันจะรับแจกนะแล้วบ่เดียวเฮาเว้ยซะกำบ
1: ่ก็ดีก็ดี
0: ถ้าจะเสี่ยงแล้วนี
1: ่เออๆ
0: เจ้าป้าเจ้าสวัสดีเจ้า
2: เออสวัสดี
0: เอาท่านสสแม่แอวเจ้า
1: สวัสดีครับ
2: เออสวัสดี
1: เออเมื่อคราวที่แล้วผมได้ยินข่าวเลยค่ะผมว่าเอาใบปลิวมาแจกให้ป้าป้าไปแจกไปพ่องจับ
2: โอ้ป้าชอบแต่
1: เอาไปที่ไหนครับ
2: อันมีอยู่ก่อน
1: โอ้มีค่ะมี
0: เต็มรถโอ้มีเจ้าก็เดี๋ยวเขาเจอมาเฮ
2: ้อก่อนเอามาเองดีป้าเอาห่อปลาทูลูก
0: ห่อ
1: โอ้เอาห่อปลาทูก็ดีแล้วคนที่มาซื้อปลาทูไปเนี่ยเพื่อจะได้หันหูพอดีป้าเอาห่ออย่างไรครับ
2: เอาหน้าเจ้าของมาเข้าทางไหน
1: โอ้ยังพังห่อทั้งดอกอ่ะ
2: ก็อ้อนอกไผ่ไปซื้อปลาทูป้า
1: เออ
0: ขนาดปลาทูบ่ได้ยังบ่ได้ขายบ่ล่างบ่เป็นไรอ่ะแกหัวหน้า

0: สวัสดีครับสวัสดีครับผมสอสอคนเก่ามาไหว้พ่อแม่พี่น้องอย่างเก่าอ้อนวอนอย่างเก่าขอให้ท่านเลือกผมเป็นสอสออย่างเก่า
1: และการของท่านครั้งนี้เป็นอย่างไรพ่อครับ
0: อย่างเก่าครับ
2: และนโยบายของท่านและเจ้าเป็นอย่างไรพ่อเจ้าน
0: โยบายอย่างเก่าครับ
3: และปัญหาบ้านเฮาที่มันแย่อยู่กู้วันกู้วันนี่แหละครับท่านจะแก้อย่างไรครับ
0: ก็คงต้องแก้อย่างเก่าครับ
1: แล้วเรื่องรายได้ปากท้องของเฮาแล้วครับ
0: ถ้าใครเลือกผมก็จะได้รับอย่างเก่าครับ
4: กบฏเดียวเนี่ยเปลี่ยนการเลือกตั้งใหม่อ่ะเป็นการเลือกเขตเดียวเบอร์เดียวมันอย่างไรครับท่าน
0: อันนั้นผมไม่รู้ครับแต่เลือกผมให้เลือกอย่างเก่าครับ
4: โอ้อีถ้าเลือกท่านเข้าไปมันก็อย่างเก่าบดีหายหัวอย่างเก่าบะเยะอย่างเก่าเมากะทะเลาะกันอย่างเก่าประเทศชาติบดีวอดวายอย่างเก่านั่นแหละ
0: ไม่รู้ครับอันนั้นค่อยพูดกันอีกทีแต่ผมสอสอคนเก่าชอบอนุรักษ์แต่ของเก่าๆครับ

0: สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผมสอสอคนเก่าเดิมอยู่พักชั่วคราวตอนนี้ผมย้ายมาอยู่พักค้างคืนถึงผมจะแปลเสียงเปลี่ยนพักแต่ผมก็ยังเป็นสอสอขวัญใจคนเก่าครับ
1: ท่านครับผมก็รู้ว่าสอสอเป็นอะไรยังชอบเปลี่ยนพักยังเปลี่ยนเปลี่ยนเสื้อผ้าครับ
0: คือมันเป็นลอกรหลักการครับสอสอต้องหาพักที่ให้ผลประโยชน์มากๆให้ความหวังสูงๆและที่สำคัญต้องให้สตังค์เยอะๆครับ
1: เนี่ยอย่างท่านถึงต้องเลือกอยู่พักที่ให้สตังค์เยอะๆล่ะครับ
0: คือมันเป็นลอกรหลักการครับเพราะว่าถ้าผมได้สตางค์จากพักมาเยอะๆผมก็เอามาจ่ายให้พ่อแม่พี่น้องกันเยอะๆผมได้จากพักมา20ล้านผมก็เอามาจ่ายให้ท่านคนละ20บาทเป็นการกระจายรายได้มันเป็นลอกหลักการครับ
2: ได้20ล้านเอามาเฮือน20บาทท่านสสเป็นคนมีลอกหลักการผมก็เป็นคนมีลอกเหมือนกันแล้วครับ
0: หลักการหรือครับ
2: ลูกคุยครับ
0: วายถ้าอย่างนั้นผมลอกอลาก่อนกลัวโดนลอกอลุกกุยครับ

0: สวัสดีครับสวัสดีครับผมสอสอคนเดิมจะขอให้สัญญากับท่านว่าถ้าท่านเลือกผมเป็นสอสออีกครั้งผมจะสร้างถนนเข้าหมู่บ้านกำจัดมารศาสนาพัฒนาที่ทำกินขจัดสิ้นคนโกงเชื่อมโยงมิตรประเทศแก้เศรษฐกิจตกต่ำ
1: หันท่านอู้ยี่มาหลายเตื้อแล้วนะครับครั้งก่อนก็สัญญาว่าอย่างเอี้ยแต่พอได้เข้าไปเป็นสสก็ปล่อยให้เจ้าบ้านต้องแงนคอรอคอยโชคชะตามาโปรดอย่างเก่าบ่เคยได้อะหยังอย่างท่านว่าสักเตื้อเลยครับ
0: ผมก็ประกาศเป็นหลักการให้ทราบกันอย่างชัดเจนแล้วนี่ครับว่าถ้าผมได้เป็นสสผมจะทำทุกอย่างเพื่อพ่อแม่พี่น้องของผมเพื่อพ่อแม่พี่น้องของผมใครที่ไม่ใช่พ่อแม่พี่น้องของผมผมก็ช่วยไม่ได้ครับ
2: ท่านครับเดี๋ยวนี้ผมได้ยินข่าวกู้วันนะครับว่ามีการฆ่านักการเมืองกันนักขนาดฆ่ากันเป็นรายวันท่านบ่กลัวกะครับ
0: กลัวครับ
2: แล้วท่านยังบ่าใส่เสื้อเกาะครับ
0: ไม่รู้จะใส่ไปทำไมครับเพราะว่าพวกที่ถูกยิงตายอ่ะก็ใส่เสื้อเกาะทั้งนั้นมันไม่ได้ยิงตัวครับมันยิงหัวครับ

มในฐานะประธานอบต.คลองตำบลจางหุยต่อไปนี้ผมขอแนะนำวิทยากรจะมาบรรยายที่มาของ1ผลิตภัณฑ์1ตำบลขอเชิญพ่อแม่พี่น้องพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สะอิ้งศรีสุชาดานอกจากเพิ่นจะเป็นนักวิชาการแล้วท่านยังเป็นอดีตผู้ช่วยเลขาธิการอนุกรรมการและเลขานุการคณะกรรมาธิการคณะทำงานเพื่อติดตามผลกรณีทุจริตถั่วเน่าแคบเถื่อนขอเชิญปรบมือต้อนรับท่านณบัดนี้ครับ

0: ความยินดีที่ได้รับเกียรติมาเป็นวิทยากรในโครงการ1ผลิตภัณฑ์1ตำบล นะคะก่อนอื่นเราคงต้องมาบรีฟกันก่อนนะคะในเรื่องโปรเจกต์ของตำบลของหมู่เฮาในเจ้า The first thing สิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงก็คือเรื่อง product นะคะแต่สิ่งนี้เดียนไม่ค่อยวอรี่มีกังวลมากเท่าไหร่นักนะเจ้าเพื่อเป็นการกำจัดจุดอ่อนเราจึงต้องมาเสริมเรื่องของ advertising ซึ่งมีความสำคัญมากค่ะเพราะว่าจาก data ที่เราได้รับ report มาจากการ research พบว่า product ของเราก็สามารถแชร์ marketing ได้ในระดับหนึ่งอยู่แล้วแต่เราไม่สามารถที่จะ control มันได้คงจะต้องเอา product ที่มีอยู่ใน market มา compare กับ product ของเราหลังจากที่ compare แล้วนะคะก็คงจะต้องอาศัยพวกท่านทั้งหลายมาช่วยกัน commentหรือเป็นที่เข้าใจกันง่ายๆนะคะว่าเป็นการ brainstorming นั่นเองนะคะดิฉันหวังว่านะคะ output ที่เราได้ก็จะทำให้เรามองเห็นความ balance แล้วเราก็จะสามารถ control มันได้นะคะขอบคุณค่ะ
1: อันยังล่ำเหลือบัดเดี๋ยวเนี่ยฟังไหนเป้าบัดได้ไหนโอ้เมืองศูนย์ไทยไทยศูนย์ฝรั่งฝรั่งศูนย์อังกฤษก่อนเจนี่ล่ำเหลือแคนเทิลไปเลยอะ

0: ่อไปนี้จะเป็นการสาธิตของกินพื้นบ้านแกงแคแกงแคนี่เอาผักมาใส่สูนกันมีบัตรทั่วมีเห็ดลมมีเห็ดขอนมีผักแคบมีผักแคแล้วไปเอากอกขลวะมาเอาผักเขาใส่หั่นเอาน้ำเขาใส่หั่นสวยผักสะอาดแล้วไปเอาหม้อขลุ่มปุ่มมาตั้ง
1: หม้อขลุ่มปุ่มมันคืออะไรคะตั้งแต่เกิดมานะคะเดียนยังไม่เคยได้ยินคำนี้เลยคุณป้าช่วยอธิบายให้เดียนฟังอีกสักรอบได้ไหมคะ
0: อ๋ออันแกงแคและหม้อขลุ่มปุ่มนี่มันเป็นหม้อแกงเต้าตี้อู้มันนี่ก็เข้าใจเลยค่ะอู้อันยังก็บอกหูเรื่องหูราวก่อนที่นี่ล่ำเหลือก็แค้นชนไปเลยอันก้า

0: นเอ้ไอ้มุมไอ้แม่มแม่เอาหื้อกินแต่ว่าก็กินเอี้ยวันนี้ก็กินเอี้ยเนอกินเฮียแม่กินเฮีย
1: โอ้พ่อหย่าเนี่ยเอาถ้วยลายคามใส่ข้าวให้หมากินปทรมีบ้านไหนเมืองไหนไปบอกมือเสียมาหล่อชื่อถ้วยลายคามเป็นหมื่นนะเนี่ยมาแล้วมาแล้วเงินหมื่นร้อยมาแล้วหวาน

0: สียครับเสียครับเสียครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยถ้วยลายขามของเก่าปุ๊ดดูสมัยดึกดำบรรพ์เชีย
1: มันมีไหน
0: โอ้ยอย่างนั้นมันบ่ฮู้เรื่อง
1: ที่ไหน
0: มันเอาไปใส่เข้าหื้อหมากิน
1: โอ้ท
0: ้อดูดูเอาไปล่อชื้อของมันถ้าชื้อกับถ้วยมันก็บ่ขายเพราะหมามันเคยกินเข้ากับในถ้วยเอาไปล่อตึงหมาเชียเป็นหมื่นหมื่นเป็นแสน
1: หมายความว่าบัดเดี๋ยวนี้เฮาจะเอาถ้วยราคาจากเปื่อนเฮาต้องซื้อแหมของมันตัวเอง
0: นั่นกะ
1: มัน
0: ชื่อ
1: คน
0: 500
1: อ๋อ
0: 500ได้กำไรเป็นหมื่น
1: เออตกลงตกลงถ้าสมมุติว่างานนี้สำเร็จ50 50แบ่งกันเลยไปไปเลยไปเลยไปเลย
0: จะมาตัน

0: ชียครับเชียครับเนี่ยบ้านหลังเนี้ยตุ๊บน้อยๆเนี่ย
1: เนี่ยครับ
0: ครับ
1: เชีย
0: เอิ้นม
1: าแล้วเจ้าของ
0: อันป้า
2: เออนั่นยัง
0: อันหมานี่ขายก่อครับ
2: โอ้ขายกา
0: อันเชียต่อเชียต่อครับ
1: จะขายสักเท่าไหร่ครับ
2: 500
1: โอ้บาเป็นเนาะ
0: เออๆๆนะๆอ่ะตังครับ
2: เออเอาหมาไปเลี้ยงหมาดีๆเนอร์อีมุมอีแม่ไปอยู่ตัวเปิ้ลให้อยู่ดีๆไปยุ่งเปิ้ลเนอร์จะเอาช่วยขึ้นเฮือนละนี
1: ่โหโหโหเดี๋ยวก่อนป้าขายแม่ต้องแถมถ้วยกับแม่มันเคยกินข้าวกับถ้วยนี่ก็เดี๋ยวไปอยู่กับผมมันจะบักกินข้าวแถมแล้ว
2: อันนี้ขายหมาลูกมันจะขายถ้วยลู
1: กก็ถ้วยก็จ้างเตอไหนๆมันเคยอยู่ด้วยกันก็เอาขายเฮียก้าเอาแถมให้ผมมาเฮียก้า
2: โอ้บัดได้เหรอถ้วยนี่กันจะเอาก็แสนห้า
1: โอ้หัวมันไม่กล้าไม่ศีลนะป้ามาเกือเข้ามาเนี่ยยัง
2: โอ้ก็อันนี้มันล่อคนมาชื่อหมาลูก
1: โอ้นั่นเตอะโอ้
0: กัน
1: โอ้ยแอดตาเหยกันเดียวว่าแม่เท่านี่มันบอกหูลายหูเหลี่ยมเป็นว่ามันเอาไว้ล่อขายหมาลูกนี
0: ่โอ้ลวกเหลือเฮาก่อน
3: โอ้อ๋อห้อยสูงหัวน้อยไปก้าเนี่ยเท่าลายคำเนี่ยมันได้ขายหมาเป็นเก้ากูกระเปื่อถ้วยลายคำเนี่ยเนอะ

0: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องหมู่บ้านเฮาผมสาธารณสุขจากอำเภอครับอย่างที่ว่าลูกมากจะยากจนเนี่ยวันนี้ผมก็จะมาขอแนะนำการคุมกำเนิดครับการคุมกำเนิดเนี่ยมีอยู่หลายวิธีวิธีที่1การสวมถุงยางอนามัยวิธีที่2กินยาเม็ดคุมกำเนิดยาที่3ใส่ห่วงยาที่4ทำหมันนะครับ
1: คุณหมอเจ้าเปิ้นว่ากินยาคุมแล้วน่าจะเป็นฝ้าบ่ใจกะเจ้า
0: อ๋อเดี๋ยวผมจะอธิบาย

0: เรื่องกินยาคุมยังหน้าเป็นฝ้าอันนี้เป็นการเข้าใจผิดนะครับ
1: บ่เป็นฝ้าครับแต่มันเป็นบาป
0: โหล่าเป็นไผครับ
1: อดีตผมเป็นครูอยู่บ้านนี่แหละครับแต่บัดนี้ผมลาออกแล้วเหตุที่ผมลาออกก็เพราะว่าสาธารณสุขเนี่ยมารณรงค์ให้มีการคุมกำเนิดละอ่อนเลยบ่เกิดครับนักเรียนป.4มี3คนสอนไปตวยไซเห่าไปตวยจะบ่ฮื้อลาออกได้จะใดแล้วหลวงพ่อล่ะครับอาคารเฮียนหลังใหญ่เนี่ยใช้งบประมาณหลายล้านบาทสร้างขึ้นมาเฮาจะเอาไปหยังฮะเฮาจะเอาไปเพาะเฮ็ดให้บ่พี่น้องดีก
2: ่อผมจะเข้าใส่ฟังแล้วมาบิแล้วนะ

0: เอาละเอาละเอาละคำเดียวมันจะไปกันใหญ่ติ๊กๆแล้วครับเป็นการอู้เข้าใจผิดกันระหว่างหมอกับครูครับ
1: ท่านไหนอำเภอท่านอู้อย่างอี้ท่านเข้าข้างหมอแม่นก่อ
0: โอ้บัดใจอย่างอั้นครับครูครับอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับนักเรียนมีน้อยแต่ว่าครูมีหลายนักเรียนก็มีคุณภาพครับแต่ว่าบ้านเฮาเนี่ยครูมีน้อยนักเรียนมีนักเรียนก็เลยบ่มีคุณภาพดังนั้นจึงมีการคุมกำเนิดเกิดขึ้นครับ
1: ผมว่าบ่ถูกในอำเภออู้อีบ่ถูกแสดงว่าละอ่อนบ้านเฮาบ่มีความหมายละอ่อนบ้านเฮาบ่ลวกแม่นก็ท่านอู้อย่างเงี้ยฮะ
0: โ
1: อ้แม่นก็
0: โอ้ไปกันใหญ่ติ๊กๆแล้วเฮ้
1: ย
0: ผมว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าไหนๆครูก็ลาออกไปละเพิ่งไปสมัครเป็นครูมวยเหรอโอ้อู้อีบ่ฮู้เรื่องกันแล้วจะเปี๊ยกก็เลยเฮ้ยล้มคืนนะเฮ้ย

0: จะหอยล่าสองปี
1: มันจะห้องก่อเมียมันว่าอย่างไรนะ
2: คำเตือนการรับประทานอาหารสุกๆดิบๆมีอันตรายต่อร่างกาย

0: เอ๋ลุงใจเขาไปเซาะสตางค์ใจสักหน่อยบ
1: ่ไปเซาะตังได้มันไม่ได้เซาะง่ายๆอย่างพักแคบลูกแฉม
0: เออนะเอาอย่างอี้คือลุงใจแต่งเป็นคนตาบอดและผมจะเป็นแข้งโคและไปเซาะขอทานนะบ่ต้องลงทุนเลยอ่ะ
1: ก็ไปตังได้เปิ้นฮู้จักเฮาหมดลูกแฉม
0: ก็ฮู้จักน่ะก็ดีอ่ะเพิ่นจะอินดูแล้วฮือเฮานักๆอ่ะลุงใจ
1: อันแค่หม้อเอาบ่ะเอาอย่างใดก็เอากันน่ะขอฮู้ได้ชัดตังใจเติมหน้าดีกว่าอยู่เปล่าๆเนาะแฉมเนาะ
0: แม่นก็ตกลงเนาะ
1: ป่ะเอามึงว่าป่ะ
0: ตกลง

0: ตรียมตัวนะลุงใจฮือแนบเนียนนะจะเข้าร้านแล้วนะ
1: โอ้ยเชื่อฝีมือกะแชมป์เดี๋ยวผมเลยยังขับแฟนมาก่อนเคยฟังกันนั่นแฟนจ๋าแฟนลืมผม
0: ช่วยบริจาคคนที่คนพิการคนทุกคนยากคนในตื
1: ้อไปเชียงนานตั้งแต่เริ่มจัดรายการให้ฟังคงลืมผมชะแล้วกำมังลืมเลิงยังเลิงยังครับแฟน
0: โอ้ลูกชายไม่ได้มองไปโทษหูโป่งนะเฮ้ยแต่ไปจะหู
2: โอ้อันนี้มัน

0: ใจกับไอ้แซมมาใจกันเนี่ย
1: แม่นละครับ
0: แล้วไปแย่งใดแต่บอดแข้งโคกับประตกเนี่ย
1: โอ้รถเครื่องแสลบปู่ใจไม่ตั้งตาบอดแล้วผมมาเบ้าเข้าหาย
0: โอ้ยหน้าบุญแบบปากับไปตายจ้ะ
1: ครับ
0: โอ้เนี่ยเอาอีเจ้าขอร่วมทำบุญตัวสักหน่อยเนอะ
1: โอ้ขอบคุณนะครับ
0: เป็นยังเจ้าเออไว้ดูเหอะก้อย
1: แปะผู้ชายได้แล้วนะแปะ
2: เริ่มผมเลยยัง

0: เอ๋ภัยว่าเป็นยมราชมีความสุขตุกเหมือนจะตายถ้าจะได้ลาพักหอนเหี่ยสักวางแล้วก็คนทำชั่วมันอย่างมันนักแต้นักว่าที่คนทำดีขึ้นสวรรค์มีน้อย
1: โอ๊ยท่านนะท่านถ้าเสร็จจากงานนี้แล้วเราไปกินเชมูชีแล้วก็เราไปช้อปปิ้ง
0: เอาสุวรรณ
1: ครับผม
0: ไปเอาปูเท่าสองตัวนั่นมาแถมห้ามผิดศีลทุกข้อข้อเดียวก็บ่ไว้ให้ไปหายบอด
1: มาแล้วครับท่าน
0: ปู่ใจ
2: ครับครับ
0: ไอ้แซม
2: มาแล้วครับ
0: เมื่อเป็นมนุษย์พูดปดมดเท็จเอาไม้เย็บกระสอบเย็บปากมันไว้บ่ฮื้อมันได้จุภายแถมแล้วเอาไปลงกระทะทองแดงแถมร้อยจาดเอาสุวรรณเย็บปาก
1: ครับครับ

0: กำเมืองถ้าคนเมืองบอกอู้แล้วไผ่จะอู้เจ้า
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังตีฮักทั้งหลายครับมาป้ากับรายการบ้านเฮามันเน็ตกับ CM77.com นะครับวันนี้ผมกระทำน้อยดำเนินรายการเด้อนะครับต่อตั้งแต่เวลาบ่ายโมงจนถึงเวลาบ่ายสองโมง FM 104.50 MHz วิทยุส่งเสริมพุทธศาสนาและวัฒนธรรมวัดฝ่ายหินนะครับก็วันนี้ป้ากันแฮมวันหนึ่งเนาะนะครับก็ทักทายกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้หายหน้าหายตาไปบ่ได้อู้เอ่ยกันตังวิทยุนะครับเปิดเพลงกันฟังเพลงกันนอกห้องก็ฟังรายการต่างๆนะครับก็ช่วงนี้นะครับก็กำลังปรับปรุงสถานีเนอะนะครับเพราะว่าทางคอมพิวเตอร์นะครับก็กำลังปรับปรุงอยู่นะครับมันยังใช้ไม่ได้เต็มที่นะครับก็ต้องขอสุมาอภัยตัวแล้วกันนะครับที่ฟังเพลงกันไปเรื่อยๆเนาะนะครับแต่ตอนนี้ก็มาฟังอย่างนั้นก็ลองฟังกันพอแล้วกันเนาะนะครับในการวันนี้นะครับ
2: คุณกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: เป็นห่วงเป็นห่าสำหรับลูกเต้ามีผู้มันผู้คำยังบ่ห่วงตั้งหลังแฟนทำลูก
1: ต้องเอาหน้าที่การงานไว้ก่อนแม่
0: ก็ทำงานอยู่ที่เก่ามันก็ไม่ได้เลื่อนขั้นแม่ลูก
1: ผมไปครั้งนี้นะครับแม่ปัจจัยธรรมดาเหมือนกันนะผมได้เป็นครูใหญ่นะครับ
0: ครูใหญ่กะ
1: ครับผม
0: เออแต่ว่าดีแม่ใครรู้ว่าลูกไปสอนโรงเรียนที่ไหนน่ะ
2: สวัสดีเจ้าแม
1: ่โอ้มาละฮะจะไปสอน
0: ที่อยากนี่นะ
1: หนองตะเลียมครับ
0: นี่สองหน้าสองตาแม่เนาะ
2: น้อย
0: ได้ลูกพ่อแม่สบายดีก่อน
2: สบายดีเจ้าแล้วแม่เราเจ้าสบายดีก่อน
0: สบายอย่างอ่ะลูกเอ้ย
2: อันแม่อู้เรื่องกันยังอ่ะเจ้า
0: ป้าอายน่ะจะไปสอนจะไปสอนโรงเรียนที่ไหนบ้านไหน
1: อายจะไปเป็นครูใหญ่ที่โรงเรียนหนองเสลียม
2: หนองเสลียมพ่ออันน้องก็คิดถึงแย่เลยกะแล้วอายปอยยังมาบอกเวลากันปอยวันนี้ต้องน้องจะปาไปเลี้ยงข้าวเลี้ยงต้อนรับส่ง
1: อายก็บอกให้น้องบัดเดียวนี่หรอ
0: บอกประเดี๋ยวนี้ถ้าอย่างใดอย่างใดก็วันไหนแม่จะไปเยี่ยมตัวน้องโสภิตน่ะ
1: คร
2: ับ ไปแต่กับแม
0: ่ไปกะ
2: แล้วแม่บอกให้น้องตัวเนอร์น้องจะได้เตรียมตัว
0: แต่พอดีอันหนองสะเลียมน่ะแม่ฟังชื่อนะปวดทรมานต่อโคตรให้จะเป็นแผลเป็นดงนี
2: ่แต่กับแม่เน
0: า
2: ะ
0: แม่บ่อยากจะฮึดลูกไปเ
1: ฮ้อแม่บ่ต้องห่วงนะครับตั้งป้นผมก็มีเจ้ามูเน
2: า
1: ะ
2: บ่ฮึห่วงได้อย่างใดเน
0: า
2: ะแม่เน
0: า
2: ะ
0: คนน่ะบ่เคยเป็นป่อคนมันเลยบอกฮู้บอกความฮักของแม่ของป่อเนี่ยมันอย่างใดห่วงลูกอย่างใดถึงจะไปเป็นอาจารย์ใหญ่แม่ก็ตึงโอดห่วงมาได
2: ้มาเป็นยังแม่แค่หน่อยก็แค่จะมีละ
0: นี่ยัง
2: อันแน่กับแม
0: ่คะแนนทำงานให้ดีเก็บเงินได้ดังนักไหนๆลูกเขาก็เป็นกู้มั่นกู้ขันกันละถ้าหากว่าไอ้น่ะได้ทำงานดีมีเงินเดือนนักนักมาหน้าก็ปล่อยแต่งงานกันเนาะแต่เดี๋ยวนี้มั่นหมายไว้ก่อน
2: เจ้า
0: หายห่วงเรื่องลูกของแม่เนี่ยเป็นคนดี
2: เจ้าวันนี้แล้วแม่จะไปกินเลี้ยงกับกันก่อน
1: ฮะ
2: แม่จะไปกินเลี้ยงกับกันกับเจ้า
0: ตามสบายนะกินเลี้ยงนั่นเรื่องของลูกเขาแม่อยู่บ้านแม่ไปไหนก็หนาวข้าไปไหนให้
2: เจ้าไอ้เขาไปแล้วบอกน้องจะเลี้ยงไอ
1: ้แต่ว่าน้องจะเป็นเจ้ามือ
0: เนอะ
2: รับรอง
0: เนี่ยปิดเดิมมาลุงเนอะ
2: เจ้า
0: ให้ยายก็ตอนปีกก็ซื้อน้ำเต้าหู้ฝากยี่แม่ก็
2: เจ้าจะเอาเหลือน้ำเต้าหู้ก็ได้นะเจ้าอันไปก่อนเลยนะเจ้าดีจ้า
0: เอากันดีๆนะลูกนะ
2: เจ้าม
3: ันเฮานี่มันจะมาเป็นซ่อมหรอ
4: แมวจะก็ได้

0: ับ
1: ช่างมันเถอะลูก
2: มาโซนใจลูกบอกกันไปค่ะ
1: เนี่ยเอาเถอะใครจะว่าอย่างนักจ้างเถอะลูกเอ้ยเขาเกิดมาเป็นคนหนึ่งเจือเนาะข้างการเนาะเจ้าบ้านเลือกไอ้ป้อเนี่ยเป็นป้อหลวงเป็นผู้ใหญ่บ้านเนาะเขาต้องปกครองดูแลบ้านจองห้องหอเฮอดีพัฒนาน่ะตึงตีบ้านได้จองพัฒนาคนคือมันได้อยู่ดีกินดีมีสุขไอ้ป้อก็พอใจ
2: ไปว่าป้อนี่ม่วนอยู่ต
1: อ
2: นนั้นเน
1: า
2: ะ
1: โทคือความสุขของไอ้ป้อ
2: ช่ำเตื้อผมข้าวแรงป้อบ่ได้กินเนี่ยกินคนเดียวไอ้ป้อเมาไปบึดก็ไปการวัดบึดก็ไปการบ้านไปม่วนตึกอันผมนี่กะป้อคนเดียวอ่ะแม่บ้านก็บ่มีแม่ก็
1: อืม
2: ป้าใจว่าดีป้อ
1: ฮะ
2: บัดเดี๋ยวนี้ป้อก็อายุนักแล้วเนาะ
1: อืมไอ้ป้อเกือบจะได้ปลดละ
2: ก่อนหน้าผมว่าสัก2ปีป้อบ่ป้อลาบ
1: ่โอ้มันบ่ได้ลูกเอ้ยขอฮื้อป้ออยู่ปันถึงเกษียณเด้อปลดเกษียณเด้อเนาะ
2: ก็ตามใจเด้อไอ้ป้อม่วนนะเอาอย่างใดอีป้อจะดีจะม่วนก่อนย่าไปเด้อ
1: นั่นละ
2: บัดเดี๋ยวนี้นะป้อ
1: หึ
2: ผมจะอู้ซื่อๆเนาะป้อเน
1: า
2: ะ
1: เอ้วันนี้มาแปลกเฮ้ย
2: วันนี้เป็นทางการด้วยกับ ป
1: ้อเออคําตามีอย่างเน
2: าะเขามานั่งอู้กันอีป้อจะสอนจะซ้อมซึ้งสะเลาะอีเนาะป้อเน
1: า
2: ะ
1: เออก่อนหน้าก็ซ้อมคืออันนี้เป็นของพื้นบ้านพื้นเมืองเฮามีปี่มีซ้อมมีคุยมีสะเลาะซ้อซึ้งกูก็ปานก็เมือง
2: เฮาป้อนัดเขามาก่อนวันนี
1: ้เออหมู่นั่นเขานัดเขาแล้วเขาน้องมาหันมาสักคนนะ
2: มีสองคนเฮาอีบ่เดี๋ยวนี
1: ้แม่นละเท่ามีสองคนลูกเขาก็ซ้อมสองคน
2: จะซ้อมบ่ป้อ
1: เขาซ้อมกัน
2: ฮะ
1: ซ้อมกันเนาะ
2: บ่ค่อยมีใจนะป้อ
1: โอ้ยนะมันแล้วแต่ใจเฮาลูกเอ้ยเนาะถ้าบ่ซ้อมนะของบ่กินมันจังเน่าของบ่เล่ามันจังลืมเหมือนซึ้งนี่เหมือนกันน่ะ
2: เอาเอาป้อว่าซ้อมก็ซ้อม
1: เอออ
2: ย่างแย่บ่เดี๋ยวนี้คือผมสิสะเลาะครับป้อ
1: นั่นน่ะอันคําถามสิสะเลาะไอ้ป้ออย่าดีซึ้ง
2: เอาอีเนาะบ่ได้ 40,000 บ่ได้แล้วครับ
1: มันหน้าหนาวมือไข่กระด้างได้พอนะมือมันบ่ไข่
2: อีป้อนัดเขาว่ากี่ข้าวแรงแล้วมาก
1: ็เออกี่ข้าวแรงแล้วมาลูก
2: เป็นโมงลูก
1: แม่นเนาะกี่ข้าวแรงแล้วมาเด้อเขาก็เออพุ่นเราปู่จะปังอย่า
2: อย่าเพียงอย่าบ
1: ่หันโอ้นี่มันเป็นลูก3คือลูก3ไอ้ป้อมาได้นี
2: ่ตะกี้ป้อ
1: ก็ยังบ่าวลูก4
2: บ่ได้นะลูก4นะ
1: โหมืออีป้อไข่คึกนะเดี๋ยวลองบ่เกินลูก3ได้บ่ได้ฮู้เด
2: ้อ4ป้อ4ลึกละผมจะไปมีหั่นอย่างนะ
1: มึงก็ไข่สั่นหมดนะได้ก่อน
2: แล้วเฮ็ดเสียงเอาบ
1: ่ให้ขึ้นก่อน
2: ยังบ่เข้ากันบ่มือด่าง
1: เดี๋ยวมันมือด่าง
2: เอาอีผมขึ้นก่อนนะบ่เนาะ
1: เออ

0: ปอ
1: นั่นแหละได้เหรอได้ก่อน
0: แต่ว่าที่นี่บ่เข้ากับสองคนง่อมได้บ่ม่วนมันมูดได
1: ้หันแล้วมันเตื้อมันมีกองมันมีชิงเนาะ
0: เอาเอ๊ะเอาไว้ก่อนปอวันนี้นะจะขออู้ประเดี๋ยวนี้นะปอ
1: เอาเลยก็ยังได้เพลงเดียวอยู่นะ
0: แต่เย็นๆอันนี้ไม่ได้ก็ได้ปอประเดี๋ยวนี้อายุเท่าใดผมปอจําได้ก่อนลูกอายุเท่าใดประเดี๋ยวนี
1: ้เดี๋ยวอายุ38
0: ปลายเท่าใดปออ
1: ายุ35
0: โอ้แก่ขนาดนั้นแต่ปอตะจะย่างอยู่ลูกป
1: อแต่ย่าง35อยู
0: ่แล้วประเดี๋ยวนี้ผมมากึดละพ่อก่อเท่าผมก่อนหนุ่มมาติ๊กติ๊กเนาะโคตรจะล้ำแค่30หมายความว่าบ่ได้เมียเนี่ยหมายความบ่ได้นะป่ะ
1: ถึงว่าเนี่ยประเด็นเนี่ยเดือนฮ้อนอายุอีเนาะว่าอายุล้ำ30กว่าบ่ได้เมียอีเนาะ
0: แน่นอนผมมาเปิงใจ
1: ไ
0: ผลูกสาวแม่โบเขียว
1: ปดโทธรรมโมสังโฆลูกสาวป้าโบเขียวนั่นมันใจย่อยเนอะ
0: มันเป็นจะได้ป่ะ
1: เอาเปิ้นหุ่นหั่งหลังคือเปิ้นดี
0: ก็อ่านนะกาป่ะเอางามๆเอาดีๆจ้ะกะ
1: เออ
0: เนาะ
1: มันถ้าคนเฮานี่นะมันต้องคือมันงามตึงเนื้อตึงตัวตึงจิตตึงใจตึงนอกตึงใน
0: งามมดนี่นะป่ะเนาะ
1: เออ

0: ันกูเอ็ดวันนี้วันนึงอีโห้ยด้วยอันยังน่ะมึงใหญ่น่ะ
1: เพราะกระปักสบายนะกะแม่พี่เอ้ยบ้านตายเป็นมาจ้างไปปักจะไปงานต้อนรับผู้ใหญ่นะกะแม่
0: เอ้ย
2: ใครอยู่บ้านทางเนี้ย
0: เขานั่งนี่เนาะ
2: เออไม่เกี่ยวกับอยู่นะ
0: เ
2: นี่ยพี่จะเอาเสื้อนี่มึงพอเนี่ยมันกุ๊ดนี่มึงแหนบคือปีกกันมะ
1: ของพายอ่ะพี่ปัน
2: โอ้ของป้าปีเนี่ย
1: โอ้กาจะใส่ไปงานเลี้ยงมั้งกา
2: ใช่จะใส่ไปเอียปล่อยหลวง
1: ปล่อยหลวงที่ไหน
2: ปุ้นสับปะตองปุ้นปล่อยหลวงโอ้บ้านไก่สับปะตองก่อนปล่อยหลวง
0: จะปล่อยหลวง
2: อันเนี้ยแล้วปล่อยหลวงเนี่ยผมค่อยไปจะไปจ่ายกันได้ยินข่าวว่าเปิดมีกู้กันหล่าและอยากไปคิว
0: ไป
2: มาเมินแล้วเนาะจะได้ลูกชายนะ
0: ไม่เคียวอ่ะ
2: ก็ไม่เคียวนะก้า
0: เต้ว่ะ
2: ก็เต้ก้าไผ่เอ้ย
1: พี่ปันไม่ได้ยินไผ่ว่าที่ไหนมา
0: แ
2: อมอันไผ่เพราะเป็นลูกบ่าวอันป้อนหลวง
0: เต้ว่ะไอ้ตาเต้มึง
1: มันใจแม่ก็เปิดมาแอมเอาบ้านเฮาก็จำเป็น
2: มันมาอู้เติบท่าอายอายคือปี
1: ้
2: หมู่เดียวกัน
0: มาเป็นยังก็มันแม่ไอ้จานแต่อีแม่บัลลังเกียดมันเป็นดีเนาะไอ้นี่นะ
1: แม่จะไปว่าไปเลยแกเดี๋ยวคนอื่นก็ได้ยินก็จะว่า
0: เฮ้ยอีกแล้วซอซึ้ง
2: กูจะหอมแกงม่องอีกูแต่งงาน
1: โอ้มาแต่งเพื่อไม่ปานจะไปว่าไปเลยโอ้ย
2: จะได้ลูกใจอู้ถึงก็มาเลย
0: โอ้โ
2: หใส่เนี่ย
3: แม่บัวเขียว
0: มาขึ้นมา
3: สวัสดีครับแม
0: ่เออกล่องไว้ห้ามก่อนเอวมาเดิกมาดุนกูป่วยดีรับอ่ะนี่มาอย่างบะเดียว
3: โอ้ฝั่งรับอย่างตื้อแม่เว้น
0: นะ
3: เอวสาวพวกเอวมอเอียกับแม่กี่เข้าแล้วเนี่ยมันเปิงหรอไม่ยายปิด
2: ก็มาผ้ามายิบเนี่ยอู้ยมาให้เป็นก้างของคอไม่เกี่ยวของคนออกไปได้เฮา
3: พี่กับแม่
0: ไปยังจะไปมาจิกูนะ
2: พี่ไปอยากไปก้างขวางคอ
3: ไอแม่มานั่งยังกะล่างกลางควงเงินมียังมาอยู่แม
0: ่อ๋อไอเนี่ยก็บ้านกู
3: ฮู้ขี้ฝุ่นจุ้งๆจะมาแต
0: ่เออขี้ฝุ่นไม่เอาห่าๆทิ้งนี่แม่มาเมื่อที่บ้
3: าน
0: เรื่อง
3: ใจเย็นๆฟังไปไหนไม่กินข้าวแรงแล้วกะแม
0: ่กินแล้วกะ
3: ข้าวกับยังแม
0: ่น้ำพริก
3: ยังแม่
0: พริกฮะ
3: ลำก่อแม
0: ่โอ้บ้านคิงมาหักเลือดสักดวกอ่ะ
1: แม่แม่อุ้งกับป้อนดีๆกัน
3: บ้านผมก็กินแม่น้ำพริกบ้านแม่นี่สิจะเผ็ดใช่ไหมซะ
0: ยังพริกแต
3: ่อ๋อพี่ก้นจี้กับแม
0: ่เออจี้แข็งแท็กเลย
3: อันบอกแม
0: ่เออประเดี๋ยวนี่มาแอวบาดเจ็บเมื่อใจยามปวดพอดีรับดีนอนแม
3: ่มันรับตัวใจเย็นๆอันคนเฮาจะสมควรรับแม
0: ่เออประเดี๋ยวนี้ก็หมายถึงอีแม่บอก
3: บาดเจ็บแม่ยังหนุ่มอยู่หรออ
0: ีแม่นี่นะ
3: โอ้ถ้าเป็นบาดเป้าก็บาดเป้าหัวซีนะอีแม่นี่นะ
0: ไผว่า
3: ผมเนี่ยว่า
0: อันลอไอ้นี่อู้ถูกหูน้อยอันนี้เนอะ 50% นะอีก
1: อย่างอีแม่
0: มันช่วยกูงามยังแขวนด้วย
3: 50% หมายความว่าไฟเขียว
0: ไฟเขียว
3: ยังทำ
0: นะแต่อีแม่จะขอร้องฮีดเก่าห้อยเดิมหักกันยังย้ายกอดย่างห้ามเมะห้ามยุบห้ามนกห้ามเนะห้ามโจ๊กห้ามเจ๊ทิ้งนั่งเจงเพช
3: ว่าพูดได้จะเข้ากันแม่นั่งไป
0: กันบ่เข้าบ่ถ้าเข้าเตื้อมันบ่จะแย่มันมันนั่งนี
3: ่ได้กินแล้วแม
0: ่น้อยแม่จะไปรับก่อนมึงละมัดระวังนะเด้อ
1: โอ้รับอย่างเจ้า
0: ลูกก็หลวงก้อนนี่นะเกนี่
3: เออไปรับเตื้อแม่
0: เออกูต้องอย่ารับพี่มันต้องบอก
3: เออพักผ่อนเจ้าๆแม่สุขภาพจะได้ดีจะได้แข็งแรงแม่พี่หน่อยกาแม่บ่เขียวอ่ะแต
1: ่เอาคําตันลูกบ้านมากะเจ้า
3: หายลูกบ้านมานะกะเอื้องคําตั้งอกตั้งใจมาหาเรื่องคำโดยเฉพาะวันนี้นะก็คำผีข้าวแรงกับหยาจ้าน้ำพริกยังไม่โบหิวมั้ง
1: ก็จ้าเรื่องคำก็กินน้ำพริกอย่างเดียวกับแม่นะกะ
3: น้ำพริกก็คำเพชรก็จ้า
1: ก็ประเภทต้าได้เจ้า
3: เอ้ยยังแค้นมาจากคำแต่ว่าแต่ว่าดีนี่นะบัดเดียวนี้เนาะเรื่องคำก็ยิบผ้าติ๊กติ๊ก
1: ยังได้เจ้า
3: ฮะ
1: ยังเจ้า
3: ได้ความรักใจมาเรื่องคำเนี่ยก็เจ็บนะ

0: ครับไอ้ฝันไปกันนี่ว่าเรื่องเขาผู้หวานใช่ไอ้ขนาดนี้เนี่ยฮะไอ้วันนี้ให้ก่อนนะฟังยิบเถอะอู้กันตอนกับเมิ่นๆไอ้มาแอวหาเตื่องอะ
1: แล้วป้าหลวงแล้วเจ้าเป็นได้พ่องสบายดีก
0: ็โอ้ป่อไอ้เปิดกับอยู่บ้านตามภาษาป้าหลวงบ้านน่ะบึดไปจังหนึ่งบึดไปจังหนึ่งไอ้มาคือใจว่าอีนะเอื้องคำถ้าเป็นไปได้ไอ้จะให้ป่อไอ้เนี้ยปิดมามั่นมาขันเอื้องคำไว้อีนะ
1: เพราะ
0: น้องจะว่าจะได
1: ้ถ้าก็ลองพ่อกันไปก่อนก็ไอ้คำตันมาฟังอย่างก็
0: โอ้ไปพ่อเมินนะเอื้องคำไอ้ใจฮ้อนนะ
1: เอื้องคำก็หนุ่มอยู่ไอ้ตันก็หนุ่มอยู่ไอ้จะไปฟังอย่างล้ำเหลือ
0: เอาบ่เอาเมื่อหนุ่มจะเอาเมื่อใดเอามาแค่อีเอื้องคำ
1: เพราะอันนี้มันก็โวยล้ำไปก่ะ
0: โวยอีไอ้ยังหามองแม
2: ่เดี๋ยวมาเมื่อนะครูก็ลูกหลักตื่นแล้ว
0: กูจะบ่ตันอุ่นจะเมื่ออย่างไดแม
2: ่อีแม่ขอร้องคุณแม่ขอร้องขอเมื่อเถอะอีแม่ใครรับเป็นห้องอีน้อยนี้นี
0: ่ก็แม่ยังบ่รับแม
2: ่ค่อยตายให้บ่ค่อยตอมมาเมื่อจะละไว้นี่นู่ไปเมื่อก่อน
0: อีแม่ยังอีน้ําเหล
2: ือ
0: แ
2: ต่เดิมก็คือแม่ว่ายางก็มึงจะไปมั่นกนหันท่าบ่ดีเนาะเด็กมาแมบม้อยน้ําย้อยปลายเป๋เนี่ยเดี๋ยวมือเว้ยเมื่อจะได้ลูกใจบ่จะเฮ็ดให้ผล
0: เ
1: ก็บก็ได้เนาะแม่เนาะ
0: บ่เข้าใจครับแม
2: ่เออบ่เข้าบ่ออกอย่างสักอย่างวันหน้าก็อู้กันเนาะเมื่อวันก็มีเนาะมันพูดก็ยังมีแต่วันอยู่เนาะน้อยเนาะ
0: แม่
2: เมื่อก่อน
0: ขอแม่บัวเขียวนี่ก่อนหน้าตีรับแล้วนะคนเฒ่านะแม่
2: เมื่อหมาเฒ่าเช้า
0: ๆเมื่อก็เมื่อแม่เฮือนโอ
2: ้ไปอีน้อยมุ่งก็เต็มทีนี่เอ้เฮือนแน่ป่ะนะ
3: วันนี้ถึงได้ครูคนใหม่ก็จะมา
4: ก็เตรียมการต้อนรับกันแล้วนะ
3: น่าจะได้เตรียมการต้อนรับอย่างจัดเป็นละอ่อนต้องเตรียมพร้อมจะได้ต้อนรับคุณครูคนใหม่ต้องเอาใจใส่ช่วยกันจัดเจงต้องช่วยละกันพ่อกันแยงแง่ได้จัดเจงเดียวส่วนดอกไม้เพราะว่าเปิ้นจะได้มาเฮานี่นะต้องเอาใจใส่เพราะได้ปลูกเกี๊ยมแค่ดอกไม้จัดเดี๋ยวส่วนยอมมาจัดโอ้ได้จัดละอ่อนผู้ช่วย
4: ขอไม่เพี้ยวแล้วกันฮะเน
3: า
4: ะ
3: เพี้ยวแล้วกันจะต้องได้ปลูกเอาดีดอกไม้พันไม้นานาพฤกษาพ่อครูคนใหม่เพิ่นจะย้ายมา

0: สนสุขภาพเป็นของส่วนรวมเป็นดอกเป็นดวงห้องสะแลลัง
1: โอ้จะเป็นได้แปลงได้ช่วยกันพ่อเพื่อละอ่อนเพลยากเพลยังปลูกไปนี่ดอกงามขนาดนั้นตอนห้าภูใหม
2: ่ครับ
1: เพราะว่าเปิดย้าย
2: มาละเดียว
1: มาละนักเรียน
0: อันช่วยจ่าก็ครูลำดวนเนาะจัดแจงเรื่องที่อันก็จะต้นห้าปูเป็นครูใหญ่ใหม่เนาะ
1: แล้วแล้วไปฟ้อนเป็นยังได้กันพ่อของเจ้าได้แล้วกะไปฟ้อนโดยอุ้ยเขียวอ่ะ
3: ได้
1: แล้วเน
3: า
1: ะ
0: แล้วอันอุ้ยเขียวไปสอนนั้นนั่นละกะน้อย
3: สอนแล้ว
0: ฝนเล็บ
3: สอนแล้วเจ้า
0: แล้วก็จะต้องนี่แบ่งล้างถ้วยล้างจานพ่องแหนต่างจากฝนเรียบว่าต้องมาล้างถ้วยล้างจานด้วยกันหลังห้องครัวเห็นไหม
1: ต้องแบ่งแผนกช่วยกันเนอะช่วยกันล้างถ้วยล้างจานตัว
0: แล้วเห็นยังหนึ่งครูลำดวนส่วนเครื่องสาสาทเขาอะตีของเฮียนเนี่ยยังบอกให้พร้อมแต่ไหนยังอุกอยู่เนี่ยจะได้แบ่งกันไปห้องไปพี่โอเน
1: า
0: ะ
1: ค่อยแบ่งแผนกกันค่อยช่วยกันคนอย่างคนไร
0: ครับ
1: ครับหน้าที่เนาะเขาจะแบ่งหน้าที่กันไปแผนกสวนดอกไม้เขาก็จะจัดแผนกล้างถ้วยกะในงานปันตุ
4: สวัสดีคร
0: ับ อ๋อครูใช่ไหม
1: โอ้ยสวัสดี
0: คร
1: ับค
0: ่
1: ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ครูใหญ่เนอะอ๋อ
5: นักเรียนกำลังทำอย่างเดียวกันเนี่ย
0: แนะนำตัวชื่ออย่างแนะนำเลย
3: หนูชื่อเด็กหญิงสุกัญญากาวิระค่ะ
5: สุกัญญากาวิระเน
6: า
5: ะ
6: หนูชื่อเด็กหญิงเจนจิราค่ะ
5: เจนจิรา
0: เจนจิรา
3: หนูชื่อเด็กหญิงปฐมพร
0: ปฐม
1: พร
6: ชื่อเด็กหญิงปฐมพรค
5: ่
6: ะ
5: ปฐมพรนะครับ
0: อันนี้คุณครูใหญ่คนใหม่ครูสมแม่ครูใหญ่แนะนำพลอนุจักออกมาครับ
5: ครูนะครับครูชื่อครูวิธานนะครับห้องจะเล่นว่าครูแทนก็ได้เน
1: า
5: ะ
1: เจ้ายินดีต้อนรับสู่โรงเรียนของเฮานะเจ้า
5: ครับผม
0: จะได้ก็เจ้าครูแปรครูไปที่บ้านพักก่อนเนาะแปรแปรเอาช่วยหิ้วช่วยหิ้วครัวแปรไปช่วยกันเราไปบ้านพัก
1: ไป
7: ตะวะตกตะปะวะหนุกตะปะวะไพตกตามเส้นไม้ไหลตามเส้นไฟยก
8: ขอขอบคุณกับคุณครูวิชาญเปิ้นมีตำนานเป็นนักการนำก็สอนอาเก่งเมื่อถึงบ้านมันจะเป็นผู้แบกคอยจะนั่งดังผู้ใหญ่ก็เป็นคุณในบ้านนองเสลี่ยมกะจำเปลี่ยนได้เอาใจใส่

0: ียงหงมีแขวจักค้อนและแฟนที่รื่นรมมาต้อนรับผมเหมือนงานยิ่งใหญ่ถ้าผมคนเดียวแม่ประทักหัวผมขอฝากตัวเป็นผู้รับใจประกับป้าเขียวประกับผู้ใหญ่ผมเป็นคนใหม
1: ่ถ้ามาเป็นยังถ้าผมพูดครับ
2: แม่จะเป็นหนังตั้งไหนคนเฒ่าคนแก่
0: ขอบคุณพี่น้องพ่อเปิ้ลป้อนก็งามบ้องป้องก็ต่ำบ้องป้องก็สูงถ้าจะเป็นสิทธิ์เก่า

0: ครับ
1: แต่น้องก็หลวงก็ได้จะมีจังฟ้อนบอกครูใหม่เปิ้นเด
0: ้
1: ออันเป็นลูกศิษย์แม่เขวบอกเปิ้น
0: ครับการต้อนรับครับสู้ในวันนี้นะครับก็ได้จะมีจังฟ้อนต้อนรับครูคนใหม่นะครับ
1: เออเจิญตั้งเขวเลยจ้า
0: เออ
1: นำทีมดีๆเด้อเออของามลูกไอ้แม่ร้อน
0: ๆปัดต้อนรับไปขอเจิญคุณครูข้อการ
1: โชว์บ่อยคำป้อคำปาอย่างไก่เพอเอาดีๆหน่อยแม่เอาดีๆเออถ้าลูกซิกแม่เขียวไปคือเสียจื้อเด้อ
0: เอาดีๆเด้ออ
1: ีป้อมึงอยู่หลังป้อเออเหลียวหน้าปิ้นก่อยเด้อเออโอเออเออตบมือหน่อยกับหมูเฮาตบมือหน่อยเอออีกอ่ะเออเปิ้นอ่อนช้อยเด้อนี่นะคนงามประจำรองเสลียมระวังฝันร่วมแล้วก็หลวง
0: เดี๋ยวก่อน
1: เถ้าโผล่นี่เหลือไก่ก็เนอะอ่ะ

Thank you.

0: หลังโอ้ยังแก๊งตุง
1: บอกดีๆเถอะครับพ่อครับฟัน
0: เอาแต่ๆดูเรือเครื่องบินหลวงเหมือนเด้อโอ้ย
2: สองคนนี่เป็นเน
0: า
2: ะ
0: แก๊งเจ้าแม่แง้น
2: เป็นลูกเป็นแม่โบเขียว
0: แม่โบ
2: เออ
0: จะขอนเอาหลายแต่

0: เลยค่ะ
1: เงาเงาที่มันเป็นโรคนะคะมันจะเป็นอย่างนี้

0: ับท่อนใหม่ก็มีใหม่ก็มีเก่าก็มีครับ
1: วันน้อยสองท่อนนี่ค่ะเป็นท่าท่อนใหม
0: ่ท่อนใหม่ครับคุณครูครับรังฟึกนี่หรอก
2: ยังไม่อยู่ใกล้กัน
1: อาจจะเป็นบ้านกันโรงเรียนด้วยแค
0: ่คร
1: ับคุณแม่ได้ไหมครับ
0: ต้องเชื่อใจไม่รักษาไว้หรอกคุณครูหน่อย
1: ครับผมก้อนแรกเป็นพัฒนาธรรมพื้นเมืองเฮาเนาะวันนี้คือมัน
0: ไหนไม่ครับโอ้มันก็มาให้พอดี

0: แ
1: ค
0: บ
1: ครับ
0: ข
1: อ
0: ก
1: ัน
0: เล่าติ๊ดติ๊ด
1: ด้วยอย่าผิดด้วยอย่าง
0: ไ
1: ร
0: นะคุย
1: หน้าเรา
2: คร
1: ับ
2: ถ้าก็ประเภทนี้ครับ
1: ลุงเอาเสียงหน้าคุณลุงจะมาเสียชื่อเนี่ย
0: เฮ้ยครับผมมาทำเป็นผู้ใหญ่ที่นี่
1: ครับเป็น
0: น
1: ายกมากเลย
0: ครับ
2: ครับขอบคุณครับ
1: เปิด
2: บ
1: ัญชีฝากเ
2: บอร์ฝากร้านมาพูดกับผมได้เลยครับ
0: คร
2: ับบ้านก็ต้องเกิดในทางเรียนคนหนึ่งคน
0: หนึ่งไม่อยู่บ้านนี่นะครับ
1: ก็อยู่แห้งกันนี่ซ้ำจะเหมาะเขาแบบไม่ใช
0: ่หน้าไปคนหลังตัวเองเนาะ
1: หน้านี่หรอปีนี้กันแน่กันล้างแย่งได้อยู
0: ่ประเพณีบางอย่างยังหมดเสื้ออ
1: ะไรเออหม้ออันอ่ะหม้ออันอ่ะเห็นไหมโอ้อันน้ำแข็งมากหม้ออันย่างเอาพอมาวันนี้แข็งไหมเดี๋ยวมันจะแบบมีที่ซื้อเพราะเอาเป็นเจ้าหัวค่ะ
0: เอองาดอกมันถึงแง
1: ่น้ำแข็งมันหยันมันนี่เอามานี่หนาวนะหนาวอ่ะกินเพียวๆนะ

0: เร็วดีๆอีกบ่อยปัน
1: ที่เรา
0: เออเออ
2: เราว่าที่ไหนมันก็มี
0: งามเจ้างามเจ้าเจินนางเจ้าสลิปแต่เนา
3: ะเล่ากับเจ้าอันอย่างแล้วเหลือ
2: กินเล่าก่อนนะ
4: มาถึงนักเนอะ
2: ติดไม่เกี่ยว
0: นั่นน่ะจะไปเฮ้อมันอายหน้าอายตาอีแม่สอนมาได้จะเป็นร้อยวันเจ็ดจะได้

0: ับอันก่อนต่อวันนี้เนาะอันนี้ก็เป็นผลงานของนักเรียนอันผัดเป็นวันนี้เป็นผัดแดงสมุนไพรนะครับตรงนี้ดอกไม้เนาะตรงนี้ก็เป็นเพื่อพระสงฆ์ครัวนะครับอันนี้ตัวอย่างดอกกุหลาบที่นักเรียนเพิ่นได้ปลูกไว้ผลมาเรียกจะดีมันมีแมงคีนะครับใจอันนั้นปุ๋ยชีวภาพเนาะแต่มันบ่ค่อยมีงบประมาณอย่างแม่สนับสนุนละอ่อนยากเนี่ยแก
1: อันนี้ผลงานของนักเรียนเฮาหมดเนาะ
0: ครับครับโอ้ไปไหนแม่เอ้อคำ
2: โอ้เอื้องคำไปกาดมาเจ้า
0: ไปกาดที่ไหนเมื่อกี้ท้องแน
2: ่อ๋อวันนี้นี่ซื้อพักมาใส่อันหิ้งพระแล้วก่อนได้จิ้นหมูมาลาบพ่อแม่เจ้าแล้วครูโตก็ครูชาญนะอย่างเจ้า
0: อ๋อน
2: ี่
0: เป็นครูใหญ่นี่น้องเป็นแม่พอส่วนผู้ศึกษาทองเนี่ยการโรงเรียนเป็นผลงานละอ่อนนี่เน
2: า
0: ะอ๋อ
2: เจ้าแล้วก็บ่มีสอนกับเจ้าวันนี
0: ้มีครับแต่อันฝากครูลำดวนเปิ้นไว้ที่โรงเรียนนะ
2: เจ้าอันอย่างใดเอื้องคำจะไปบ้านก็ได้จะฟังไปลาบจีนให้แม่อยู
0: ่โอ้เดี๋ยวอัน
1: จะฟังไปกะครับ
2: เจ้าครูชาญมีหยังกับเจ้า
1: อ๋อก็ว่าจะไปธุระบ้านตาเขียวเหมือนกัน
2: อ๋อมีธุระกับแม่กับเจ้า
0: ครับผมขอตัวไปยันพอครูละอ่อนที่1
2: อ๋อครูโตอย่าปีก่อนกะ
0: ครับครูลำดวนเปิ้นอันพอนักเรียนฮะ
2: อ๋อจ
0: ้าไปก่อนเด้อ
2: ยังได้ก็ปะกันใหม่นะ
0: สบายเด้อแต่สบายเด้อครับ
2: ครูชานจะไปหาแม่กับเจ้า
1: ครับแล้วก็อันนี้พักกันยังน่ะ
2: อ๋อผักกาดเจ้า
1: อันดอกนี่จะไปใส่นั่นกะไอ้ยังฮะ
2: โอ้ครูชานบ่ดีแย่อีกอ่ะไอ้คนอื่นเปิ้นมาหันเปิ้นจะว่าเปิ้นจะเล่าเรื่องคำนะ
1: ชีน้อยเดียวนี่นะ
2: เจ้า
1: อ๋อกลัวเพิ่นเล่าขนาดนั้นเชียว
2: เขาก็เอื้องคำเป็นสาวเป็นนางอยู่รอดเจ้า
1: อันอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวไอ้ปั่นรถถีไปส่งดีกว่า
2: เจ้า

็นคนแบบอยู่ไหนก็รับอาการนะแม่นะแม่นะพอไป

0: coi nè.
1: Kiều.
0: Kiều. Tài đó kìa.
1: Ô, anh ăn lắm lửa Kiều. Ô, nhìn tay nè xuống.
0: Con hò đây.
2: Lửa ăn sao không được bỏ. Kiều ơi, bỏ đâu, bỏ đâu, bỏ đâu.
1: Ô,
3: nè.
1: Có mấy nhà ui nó kìa mà chay hả?
3: Ủa
1: nhà đây đi nè. Xuống. Biết nè nè. Cái mũ ảnh có một cái hút.
2: Bên hàng anh, bên hàng mũ mưa.
1: Bên hút còn được, bên hút còn. Ôi, bàn nó.
4: Bàn này,
1: bàn này. Bàn tí nè kìa. มันเป็นเจ้าทรงหรอสมัยก่อนมันบอกมันเป็นเจ้าทรงเลยเจ้าปอดตาควาย
4: ไม่ได้เป็นอยู่อ่ะพี
1: ่มาหู้มันกันนะพี่ให้ไปถามมันก่อนมันจะทรง
2: มัน
1: นั่นมันเออเดี๋ยวพี่ไปถาม
4: มันก่อน
2: ขอเชิญนะโวยๆให้เจ้าไปดีกว่านี
1: ้เออเนี่ยนี่เดี๋ยวสู่สู่นะเฮาว่าได้ดีเอาหูเขียวสู่หูเขียวเนาะ
4: เดี๋ยวแล้วพี่เหรอ
1: เดี๋ยวอีพี่จะไปห้องกันมึงไปกับกู
4: จะไปขจัดมา
1: เนอะไปเนอะไอ้เขียวเดี๋ยว
2: กำเนียวเนอะขจั
4: ดไปเนอะ
2: ยังได้พ่อเนี่ย
4: อุ้ยใจดีพ่อกับอุ้ย
3: โอ้ยใจละ
4: รู้เลยโอ้ย
2: อ
4: ุ้ยไปไหน
2: จะไปไหนเอ้าพี่จ้าอุ้ย
0: ปอกใจมาแล้วมาแล้วใจวุ้ยวุ้ย
1: เขียว
4: กระจายฮ
1: ะถ้าเปิดเตะเนี่ยอุ้ยยังไงเนี่ยมอยกาเนี่ยยังไงปันกูจังหวะอยู่
5: กูบอกเดี๋ยวก่อนเนอะ
1: มึงทรงอย่าก
4: ู
1: ว่ามึงเป็นเจ้าทรงอย่ามึงทรงจะบอกมา
4: เ
1: ลยอีนี้จะบอกตาควายอ่ะ
4: จนเลยเจ้าจนมวยเจ้าจนมันขอเจอไปมวย
5: ไอ้กูเปลี่ยนตั้งเข่ามึง
1: เออเอาไป
5: ต
1: ั้
5: งเข่าอีกกูจะทรง
1: ใจไม่ดี
2: เขียวไปนั่งมาเดี๋ยวเนี่ยใจดีวะเขียว
3: เออแต่ละดี
2: โอ้ยยังไงล่ะ
3: แม่ได้ยันละสุ
2: ด
3: เ
2: ออ ไปก็อย่ามา
3: เ
2: นี่ย
3: เขียวจะไม่เข้าเ
2: ล
3: ย
5: โอ้ยโอ้คันเดียวกันเนอะมึงเขาจะไปเดือดเงียบๆ
1: เงียบๆ
5: เจ้ากูมาก่อน
1: เอาแปลงตีนไอ้เขียวมาเฮ้ยเขียวนอนสู้ๆ
3: แต่บัดนี้ไม่ใช่ยามะ
1: โอ้ไอ้เขียว
5: กูว่า
4: ใจดี
1: กูจะเป็นตั้งเข่ามึงเน
5: า
1: ะ
5: เดี๋ยวก่อนอย่างเนี้ยตั้งดีๆกูจะทรงแบบไม่นานปีแล้วกูขอแค่ลืมบ้างนะเออเด้อ
3: นานเนอะบอกเลย
2: ไม่เห็น
3: แล้วลูกก็ได้เจอบอกแม
2: ่
3: อ
2: ุ
3: ้ย
2: บ
3: อกขอเจอเนอะ
1: ก็จะถามได้อีก

0: พ่อเจ้าลงละ
1: เดี๋ยวพี่จะถาม
2: เดี๋ยวนี้ไปหนูหาเป็นสังนาคาห้องหาป้อนี
0: ่ป้อเจ้าเจ้ามีเรื่องจะถามเจ้าแม่เขียวไม่เป็นอย่างมโหเนี่ยมาเรื่อง
2: เดียวนี้ฮู้ก่อข้าวเปลือกกลายเป็นข้าวสารไปแล้วพิษผีถ้าบักแก้วันนี้เนี่ยเขียวต้องตาย
0: แล้วแก้ยังไง
2: เลนเท่าคนนี้ต้องตาย
0: ป้อแล้วแก้ยังไงอ่ะ
2: ต้องแก้โหนคนนั้นต้องมาแก้โหนที่ทำเพื่อพิษผีกำมาอันเลนเท่าคนนี้ตายวันนี้วันถูกหัวหมูสองหัวไตกุ้งเหล้าขาวแฮมเอามาบนป่อเอามาแก้ป่อภายในวันนี้วันถูกกำมาอันเลนเท่าคนนี้ตาย
3: เล่นได้กันเนี่ยเอาไปช่วยไปเตรียมโ
2: ร
3: ง
2: เ
3: ร
2: ีย
3: น
2: ไปอย่างนี้ป่อป่อจะไปแล้ว
0: มีแล้ว
2: ฟังไปดอยอยู
0: ่ป่อจะไปแล้วกะจะไปเจอไปแล้ว
2: เดินแล้วเนอะ
0: จักกี้ลมเหล
2: ือเป็นยังไง
0: ก็
2: แม่นเหมือนตาตัดก่อก็เป็นยังไงเล่ากูมาฟังเหรอ
0: นี่ก่อนแก
2: กูก็แค่ได้ยิน
0: มันน่ะอีเนี่ยมันไปพิษผี
2: ผี
0: ลูกสาว
2: ปันรถหีบมาบินเอาแล้วเอามาเด้อ
3: เอ้ออะหยังมากระเตบบ้านอ
2: ่
3: ะ
2: มึง
3: ไม่ได้มั้ยแม่เป็นหยังอ่ะ
2: มือบ่พาพ่อแม่พ
3: ่อ
2: นี่มือ
1: มานี่ก่อนมานี่มาพ่อแม่ตัวนี้แม่ตัวเป็นหยังฮั่ว
3: แม่เป็นหยังแต
1: ่ก็เป็นลมแล้วกะบ่มามึนหูมึนตาแ
3: หละโหเป็นแต่สูบบุหรี่นักกะแม่อ่ะ
2: มาเดี๋ยวนี้บ่โคกะเปิดเจิญกูมาลงผีเนี่ยหลายปีหลายจ้าแล้วกูได้ลงเนี่ยกูใจบ่ดี
3: นี่หยัง
2: ผีปู่ย่ามาตัก
3: นี่หยังพี่ป
2: านแม่มึงมึงก่อพิษผีมึงมึงจะเอาอย่างใดประเดี๋ยวนี้กับปู่ครูนี่กันนี่ฮะพิษผีกันกะ
4: พิษผีเป็น
2: สุขาประยมมือถือแขนกันที่ไหนได้ไปจ้อสะไรแอะกันหรือยัง
3: เพ
2: รา
3: ะพี่ปานไปว่าอัน
4: จ้อสะไรแอะนี่มันอย่างใดครับ
2: จะไปเฮอกูได้อูเลิกกว่านี
1: ้บอกมาเดี๋ยวนี้ไปเนี่ยอย่างใดโอ้เนี่ยแม่ก็เป็นอย่างเอี้ยมันต้องแก้เด้อมันต้องแก้เด้อ
2: ทองยากลับไปได้ทองยาตายแม
3: ่แก้แล้วทำเรื่องใดอ่ะพี่ปาน
2: ทองยาบ่ครับไปแก้กะห้องไอ้คนนั้นแกมาแก
3: ้มันแก้ยังไง
1: บนหัวหมู
2: บนหัวหมูมาสู่ขอมึงใส่ผีใส่สารผีปุ๊ยแกถึงจะอภัยจะโทษ
4: โอ้ถึงขนาดนี้เลยนะครับ
2: ขนาดนี
5: ้เดี๋ยว
2: ป้าใดป้าเขียวมานี่แล้วลูกสาวตัวดี
6: ไหนมันเนี่ย
2: นี่มึงเล่าลูกฟังตะกี้กูมาเห็นเหตุการณ
5: ์ก่อน
1: เดี๋ยวก่อนนั่งดีๆ
6: น
1: ี่
6: อย่างไปนี่อย่างกันเนี่ย
1: ก็ว่านะเจ้าก็หันวิเทียวบ่าสบายเนาะก็ประเจิญปัดมาแอกะไอ้เนี่ย
2: ปุ่น
1: ๆคนเนี้ยอาจารย์คนเนี้ย
2: นี่ครู
1: ครูคนเนี้ยปั้นมาพิษป
6: ั
1: ้นมา
2: ท่านรถถีบเป็นตัวอีนี่ประเดี๋ยวนี
6: ้เออฮะปั้นรถถีบ
2: ซ้อนการจอบหลังแกไอ้เป็ดพอยังเคี้ยว
3: พี่ปานก็โอ้เกิน
6: แล้วมันเนี่ยย้ายไปเป็ดอย่างกันมันยกเลยกัน
4: ได้ครับ
2: อันติดแม่เกี่ยวมาสบายสันยกสันโยงเหือใครเข้าออกปุ๊บออกปุ๊บออกนี่ไงพิษผี
6: ฮะ
2: พิษผี
6: เต้ไหวหน่อย
2: บอกแม่
6: น่ะนี่โอ้ยใหญ
3: ่ๆจี้มือกันน้อยเดียวก็ได
6: ้นะเอาแต่ผีแม่มันตึงแฮง
1: เอาแหละ
6: เนี้ยยกตึงมาได้ก็เสียใจแกพอหัวหมูหันคอกูอ่ะเอาก็อย่าเด้อเอาดิกูถึงถ้าอย่าอยู่บ่ได้อ่ะเอาเถอะ
2: ทองยาบ่ได
6: ้มีเมียล่ะเนี่ย
4: บ่มีเด้อครับ
6: บ่มีตะเนี่ยย้ายบ่ดีนี่เพิ่งอกเพิ่งใจว่ะ
4: จะคือยังใดผมก็ยอมครับ
6: อ๋อวันนั้นมาใหม่มาเดียวน
2: ี้ตะบ้ามันซื้นกูกันก่อนคืนเองไปฟ้อน
6: ก็น่ะ
2: แกถ้วยเอาล่ะบ่ดีนี่มาพี่
6: ก็ว่าหน้าสิเกยๆวันนั้นนี่โดน่ะไปต้อนรับมัดมืออยู่แล้วน่ะ
2: เ
6: ออจะไปมากง่ายเด้อผีแม่มีอ้อไปอย่าไปเอาคนเฒ่าคนแก่ทั้งใดมาอีน้อยบัดเดี๋ยวนี้มึงบ่ค่อยได้ถึงหมดบ่ได้เนอะจะไปได้เอามาเหมือนบาตันเด้อมึง
3: เออแต่ที่ใดแม่
6: เดี๋ยวนี้มึงเจมึงยุบกลับไปละ
3: กูจําเป็นได้เอาอ่ะก
6: ันจําเป็นนะมึงเอาหอยเถอะ
2: มึงก็ถึงค่อยได้กลับหานะก
1: ูหันซดกันแอลกันปี้อ่ะล่ะ
6: ไปเย้ยายกับ
1: ห้อง ไปสู้ไปมือ
6: ไ
1: ปบัดเดี๋ยวน่ะกลับมาห้องไอ้เขียวนะ
3: ไปก่อนนะ
1: ไปเถอะ
3: ไปก่อนแล้วนะ

0: Khiếu.
1: Ôi, hôm ấy đi nhà mà mì mà là nhạt mà không bà Khiếu.
0: Bà là lạc, đã lột nhau sang dòng thì thao bà muốn khơi một lòng đi.
1: Ủa, ai tán, khi nhạc nhạc có mẹ Khiếu.
0: Bà điều đi phải vơi y bỏ
1: mẹ Khiếu đi. Nàng lô mà tao eo chứ nhạc mà điều đi khi nhạc nhạc nhạc giấy.
0: Bà tha kín giữa khẳng khâu.
1: À, hả, hả, hả, hả, hả, hả, hả, hả, hả, hả, hả, hả, hả,
0: hả,
1: hả,
0: hả, hả, hả, hả, hả, hả, hả, hả, hả, hả, hả,
1: hả, hả, hả, hả,
0: แม่คนเฒ่าแล้วนะ
1: ก็เฒ่าแล้วนะไผว่ากูนม
0: จะไปมือถือซากป้าถือศีลกับแม
1: ่ไอ้หยังวะเดี๋ยวนี
2: ้โอ้แม
1: ่ไอ้หยัง
0: ลูกสาวแม่เนี่ย
1: อ๋อไอ้หยังไอ้มันเนี่ยหยังเฮา
0: ก็ผมฮักมาสมัยใดแล้วแม่
1: จะไปจี
3: ้ก็ฮักอย่างใดแล้วเหมือน
2: ไอ้ตันจะไปว่าไปเลยเนี่ยเอื้องคําอย่ามาเกิดหยังกะไอ้ตันเตื้อเกิดเป็นปี่เป็นน้องกันบ่ดีกะ
0: ไปพูดหยังอ้านเอื้องคําเอื้องคําอู้กับไอ้มากี่ปีฮะคันไอ้เป็นคนอย่างใดไอ้บ่ใจคนแ
2: ง่โอ้แล้วไอ้ตานเคยถามเอื้องคําบ่ก่อว่าเอื้องคําคืออย่างใดกับไอ้ตานน่ะ
0: เออแล้วเอื้องคําคืออย่างใดกับไอ้
2: บ่ก็คือเป็นพี่เป็นน้องก็ฮู้จักกันก็มาไปมาหาสู่กันเนี่ยกะ
0: เป็นว่าอีบ่เอื้องคําฮะตลอดเวลานี่ไอ้บ่ได้คือกับเอื้องคําเป็นพี่เป็นน้องนะเอื้องคํา
2: โหไอ้ตานจะไปโอ้อย่างอย่างอันไอ้ตาน
0: บ่บ่อู้ก็บ่อู้บ
1: ่มือแห่กะ
0: เดี๋ยวก่อน
1: ฮะบ่อู้ก็บ่อู้ไผเจินมาอู
0: ้แม่บัวเขียวนี
1: ่อันเป่าพ่อเป่าหนังอ่ะกูไปกูกูนึกว่าเอา
0: ถ้าตื้อบ่มีอก
1: บ่ต้องได้มาเป็นลูกใหญ่แม่
0: บัวเขียว
1: โอ้กูบ่สะดุ้งหยัง
0: คางลูกเหลือคําก่อนเนาะอันนี้มันลูกบ่หลวงบ่ตันนี่นะมันลูกบ่หลวงมันสู้ครูบ่ได้แท้บ่ได้จบปริญญามาอย่าง
2: ป้อนตันไปโอ้ย
1: วันนั้นละก
4: ํามันบ่มาโคตรโอ้ยมาฟังมาหิบแล้วไปป้อนล้นตวยบ
0: ่ตัน ฟัง
1: กบลมอบลมเนี่ยพ่องเด้อมาละเนี่ยบ่มีหันเลย
4: บ่ใจคําเขียวเขียวคําคําเขียว
1: ข้างคําเขียวมาเขียวคําโลคํายัง
4: มันกั้งนี่ลูกโหคําเพบ้างเพก่อนค่อยอู้ค่อยจ๋าไปใจ
1: นี่พ่อสลิดอย่างงัวจนมาเดี๋ยวเนี่ยเอามันมืออย่าป่ะ
4: ก็นั่นๆนี่ก็ข้าก็ฟังล้นมาต้อยบ่มากันล้นต้าไปโชว์ทําเสีย
1: งนะเออไอ้หยังบ่ฮู้แม่ถึงมาจี้แก่นตาอีหน่อย
4: กะ
1: เออ
0: ถ้าฟังป้ออันฟังลูกป้อเพช
4: รโอ้ยเดี๋ยวๆ
0: บ่เป็นหยังบ่เปิ้งใจก็บ่เป็นหยังแม่อันนี้มันลูกป้อหลวงโหมันลูกป้อหลวง
1: อ๋อก็แม่
0: มันเดือนมันบ่ป้อกินอีป้อนะ
1: เอาลูกดีกว่าเด้อที่บ่ต้องบ่ตะก้อนก็เมากูเนี่ยกูบ่เอามันบ่ได
4: ้เดี๋ยวๆปิดๆ
1: ใจซะหน้าเมื่อหยัง
4: ตัน
0: เจอป้อมาแท้บ่คายแล้วใจนะป้อโ
1: อ้ยวันหน้าก่อนเดี๋ยวแม่เขียวขอจัดศีลเนาะอีน้อยนี่ก็ลูกแม่เขียวเดี๋ยวอุ้มเกี้ยงเลี้ยงใหญ่บัดเดี๋ยวนี้ถ้าฮักกันแป้งกันเฮามาแถมมากเนาะป้อนอย่างอี้รถบ่ค่อยได้เมีย
0: โอ้
1: อันนี้ก็ผมมาต่างหยังอย่าง
4: ปัจจัยคือมันเนี่ยมีคําเขียวมันร้อนมันเมา
0: บ่ปวดได้กูว่า
4: เน
1: าะแม่นน่ะพ่อหลวง
4: แม่นเ
1: นาะร้อนรุ่นใหม
4: ่เออร้อนรุ่นใหม่มันไฟแรง
1: เออแรงแ
0: ท้ก็ขออนุญาตผมดีมานักละอุ้มมาเมินละป้ออ
1: ุ้มหยัง
4: อุ้มหยัง
0: ปัจจุบันอุ้มมาละญาติเนี่ยมาเป็น 5-6 ปีละป
3: ้ออุ้มม
0: า
3: ละ
0: ญาติกินต้นป้ออ
4: ่า
0: สู้4 7 4 8บ่ได้ป้อ
3: มันว่าย่อ
2: แม
3: ่เอา
4: ย่อแ
1: ม่วันนั้นโกกถ้วยใส่ป้อน่ะวันเพิ่นมา
0: ปดปดบ่ได้จิ
1: ก็ซุบ
0: ก็ต้องบ่ได้ยุบกับลูกอีแม่กว่าพี่ทีพี่ทอย
1: นะ
0: แม
1: ่ก็อันนี้ยินดี
0: กับแม่กูบาดกูบ่วง
1: เออแม
0: ่ก็แม่
1: รักษาจริตประเพณี
0: นับถือแม่เหลือพระเจ้าก่อนเด้อ
1: นี่นะ
0: รักษาให้ทั้งสาหอยที่ไหนได้บัดเดี๋ยวนี้ป้อผมเสียใจป้อบ่อู้ละ
2: ไอ้ตันเอื้องคําว่าอีดีกว่า
1: ก่อนยังบ่เอาไผกับเตื้อลอดตันขอมันปิด
3: อย่าละแน่หน่อย
2: ดอกมันเติ้แม่ไหนๆเปิ้นก็บ่เตื้อละ
1: นะแกยุกูยังหยัง
2: เออเดี๋ยวก่อนกะไหนๆโอ้ยังได้ไอ้คําตันก็ตื้อบ่เตื้อเอื้องคําจะบอกว่ายังได้มันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเอื้องคําบ่ดีแล้วแลบละล้วงหูก็แม่เอื้องคําไปแล้วเนาะ
4: ใจใจเย็น
2: กินมาเกิดแล้วเน
1: า
2: ะแม
1: ่ดีแล้วล่ะค่ะกูจะหัว
0: เอา
1: ต้องแถมโคตรอ่ะ
0: เดี๋ยวก่อนป้อขอสัตว
4: ์ไม่น้อยกําหมดไปซะไปต่อยไปซะจัง
1: คําตันแม่ขอคําตันอีแม่ขอร้องอันเมื่อก่อนแม่ใจจุ่มใจเย็นล่างมันจะได้กันมันถึงได
4: ้เอออี
1: กแต่วันหน้าอีแม่ขอเจิญใหม
4: ่
1: แม่ยินดีต้อนรับเนาะ
0: ควันไฟมาเข้าตากุ้งแม่เขียว
1: แต่แ

0: ชอบชอบมาอยู่อย่างอี้บ่ล่ะโอ้ยยังหนาวก็หนาวง่อมก็ง่อมทำโมสังโฆ
1: ตุ๊กแตะตุ๊กว่า
0: ไม่ไหนเห็นน่ะวิชาน่ะ
1: ก็ว่า
0: ฮะพ่อหาไป
1: ก็บ่หอนสักคน
2: เท่าไหร่ต้องให้ผมมาเกาะมากอดกับอย่าพวกบ่เคยหันกันซะเท่าไหร่น่ะหายยืนนั่นน่ะเท่าไหร่มาเฮา
0: พวกไปบ้านค่ะเออไปอ่านค่ะ
3: มาอย่างเจ้า
0: เออสวัสดีเจ้าป้า
3: เออ
1: สวัสดีเจ้าย
3: ินดีว่ายังฮะ
0: ก็มาแอวหาคุณครูวิชาญน่ะกะว่าไปไหนอันนี้แม่ป้าเนี่ยเจ้า
3: เออ
0: แ
3: กหา
0: สว
3: ั
0: สดีเจ้า
3: ไหวๆพระกะหาเลิกโรงเรียนนี่
0: ใช่
3: มาหาป้อนอีบ่
0: เอออะไรหา
3: น่ะคุณละด่วนก็ว่าบ่ด่วน
0: ด่วนเจ้า
3: อ๋ออันนี้เปไผ
0: แม่เปิ้นเจ้า
3: อ๋องามพี่ลีเนี่ยอีสูงก้องดงนี่เน
0: า
3: ะ
0: อ๋ออันเนี้ยกุมันน่ะ
1: เจ้าสวัสดีเจ้า
0: ล่ะอันนี้กุมันของคุณครูวิชาญ
3: เนี่ย
0: เจ้าแล้วอันนี้ป้าเขียวเป็นคนบ้านนี่กับเจ้า
3: อ๋อก็บ้านปู่มีนี
0: ่กะ
4: โอ
0: ้ล่าหันคุณครูวิชาญก่อ
4: หันตึ้งวัน
1: อันนั้นประเดี๋ยวนี้เปิ้นมีไหนแล้วเจ้า
4: บ่บอก
1: โอ้ยอ๋อสั่งบ่บอกอ่ะ
0: ยังหน้าอย่างจะกินแหะ
3: เดี๋ยวก่อน
1: แม่ไปแถเปิ้นมัน
0: แก้ก
3: ะเนี่ยบ่เดี๋ยวนี้เป็นคู่มั่นกันเมินไรเน
0: า
3: ะ
0: โอ้ยเปิ้นมั่นหมายอันนี้นะเป็นคู่สมรสตัวเต๊ะจะแต่งงานกันเนี่ยเดือน4เนี่ย
1: เจ้า
3: อ๋อเจ้าเ
4: ฮ้ยแม่ว่าบ่มีเมีย
0: ไ
1: ผ่ไผ่มามีเมียเจ้า
0: คนกู้มั่นมาได้เจ้าจะแต่งงานกันเดือนหน้านั่นแหละเจ้า
3: ไอ้ปานมึงจะไปแปลงหน้าอย่างงัวสวก
0: ลักเดี๋ยวนี้ให้ปานนะ
3: เดี๋ยวก่อนอีแม่จะอู้ซื่อๆเน
0: า
3: ะ
0: เจ้า
3: บัดเดี๋ยวนี้นะครูวิชาเนี่ยมันมาเป็นลูกยายอีแม่แล้วลูก
0: เฮ้ไปได้ใหญ่ๆป้าเขียว
3: โอ้บัดได้ยังก็บัดได้ไปแล้วอ่ะบัดได้ก็เอากันแล้วบัดได้ใหญ่ๆสู้เขากับแม่เมื่อลุนน่ะ
0: เป็นมาเอาโดยคนเฒ่าคนแก่บ่ฮับฮู้นี่ก
3: ็
0: คน
3: แม่เขียวแม่เขียวฮู้ป้าหลวงอ่ะพ่อนปู่ก้อน
0: อ๋
3: อประกันเนี่ย
4: น
3: ี่
4: เห็
3: นคน
4: จะบ้านเป็นหูหมด
3: เออบ้านนี่หูหมด
4: ห
3: นองสะเลียมนี่หูหมด
0: หูหมด
3: หูหมดละมัดมือเรียบร้อยละแม่เขียวก็บ่ใจว่าเอาโดยพันละการถามมันละมันหาว่ามันมีไผอ่ะ
0: เออ
3: มันมาพิษผีลูกไอ้แม่ก้อนแน
0: ่พิษผีก็ใส่ก็ได้เหรอ
3: ใส่ไปละ
0: ใส่ไปละ
3: เออใส่หมดละ
4: อย่างแ
3: คนเออน่ะแล้วบัดเดี๋ยวนี้จะแย่อย่างใดอ๋อ
0: แย่อย่างใดล่ะอันนี้เป็นกู้มั่นของเปิ้นเต
3: ้หูละแน่หูละแน่ฟังก่อน
0: จ
3: ะไปกู้ศูนย์กูลวกหู
0: แต่กันไม่
3: เด
0: ีย
3: ว
0: กันเดียวก่อน
3: เนี่ยเดี๋ยวก่อนอันคุณนายคุณหญิงคุณอย่างเนี่ยชื่อป่ะเนี่ย
0: เนี่ย
3: สวัสดี
1: คุณนายสวัสดีเจ้า
0: เจ้า
3: อ๋ออย่างอี้เนาะแม่เกียว
1: หนูโสภิตเจ้า
3: อันนี้ชื่อโสภิต
1: เจ้า
4: ไม่ถามมึง
3: ชื่อปิด
4: ชื่ออีพิด
3: พิด
4: อีปิด
3: เออ
0: เจอประจักษ์ไง
3: โสภิต
1: ค่ะ
3: โสภิตถ้าคนเมืองเขาว่าเป็นปิด
4: เอออีปิด
3: เนี่ยอีแม
0: ่ชื่ออย่างบ้าน
3: อีแม่อีแม่บักเกลกับชื่อกำแนมเนาะแต่อีแม่ในฐานะที่เป็นแม่อีเอื้องคำในเมื่อป่นเอากันแล้วฮู้จักก่อ
0: หยัง
3: มอนะฮก
0: มันยังไง
3: ถ้ามาพาผัวพากเมียป่นนี่นะ
0: เ
3: ออตายบ่ได้ปุ๊ดได้เกิดจัดหน้าคุณนายกระทึบบ่ได้ผัว
0: ป้าเขียว
3: เขาขออนุโมทนาเตนลูกเขาอ้อกำสุดเน
0: า
3: ะ
0: ป้าเขียวก็เป็นฝ่ายเสียหายเนาะเขาก็หันใจ
3: มาละ
0: มาแล้ว
3: เนี่ย
0: ดี
4: พ่อแม
3: ่
4: โซฟี
3: โอ้มาเพ
0: มามามามามามามามาโอ้แม่ก่อนเป็นได
3: ้ยังย้ายไปเดียวเนี่ยมาจูอีแม่จูบ้าจูเงี้ยเป็นคู่เป็นบ้าได้เนี่ยมาเซ่วันนั้น
0: ไปได้ไปได้ยายป้าเขียว
3: อ๋อบ่มีภัยได้เตี้ยเถียงคอบ่เป็นเอ็นน่ะ
0: ก็ปลอดใจมันก็ว่าไปจะอั้นน่ะจ้ะ
5: แล้วก็อย่าผมว่าบ่มีเตื้อมิตรกะคู่มั่นน่ะ
3: แล้วมาวันนั้นยังบอกว่าบัดเดี๋ยวนี้ลูกอีแม่อย่าไปไหว้ไหนเห็นยายก็ฮะ
4: ที่ยายสองคนบอก
3: ลูกอีแม่นี่นะอีแม่ก็อ้อมปออ้อมป่วยอย่างหานั่นเนาะบ่เหลือไอ้ตานมันเมากว่างเมาลมยังมาเอามาเอาคู่นะคู่อย่าเอาใหญ่ออกมาเดี๋ยวนี้อ
4: ่ะอย่างใดบ้านะ
0: เอาอย่างใดลู
4: ก
3: จะเอาไผ่จะเอาอัน
0: เดี๋ยวก่อน
3: แต่จะเอาเอื้องคำก็ว่าเอาอีน้อยนี่อีน้อยนี่ยังบ่ได้สลามคำกาตะกะ
1: เจ้าแค่เป็นกุมารกันบ่ได้เจ้า
3: แล้วอันเอื้องคำนี่เป็นเมียแล้วเนาะอ๋อคือเอาคนเดียวอีแม่คนนอนวัดแล้วค้านปาก
0: เป็นใดลูกจะไปปากคนเนี่ยแม่มั่นหมาย
3: ฮือกับ
0: ลูกจะได้มามาทำให้เปิ้นได้เสียหายอย่างอี้หาลูกเป็นแถวครูบาอาจารย์แล้วทำอย่างอี้มันบ่ถูกนะ
5: มันมีน้อยเดียวอ่ะแม่ไปจี้มือเปิ้นน้อยเดียวบ่ได
0: ้จี้มือเปิ้นน้อยเดียวไปพิษผีเปิ้นน่ะเน
5: า
0: ะ
5: ค่ะพิษผีเปิ้น
0: มันเจ๊เนี่ยมันเจื้อป่อมันป้าเขียว
3: นะ
0: เจื้องัว
3: อ๋อ
0: กระลึกจุ๊บเอ้อ อนี่น่ะ
3: งัวโจรเน
0: า
3: ะ
0: โอ้นี่น่ะพอเท่ามันเจียวป่อมันมันโวยแล้วก็ไล่มาล่าอย่างนี้อย่างใดแบบนี้น่ะมันเป็นไปอย่างอี้แล้วไล่โสเภชแล้วอย่าไปไว้ไหนลูกต้องตัดสินใจเอาคนนี้สำหรับคนนั้นนายแม่จะผลเสียหายเท่าใดแม่จะยอมเสียเงินเถอะ
5: แม่
3: โอ้แล้วบัดเดี๋ยวนี้เรื่องคำมีไหนอย่า
2: ก็เดี๋ยวก่อนจะไป
3: โอ้แต่กี้แม่หันแวบๆนะแต่กี้หันมันมายืนนี่นะ
2: ก็มาล่ามาล่าผมฟังเขา
3: ก็ไปโอ้ก็มึงน่ะแพ้แหล่แพ้แหล่ข้าสงสัยเนาะบัดเดี๋ยวนี้นานลูกข้าหายไปแล้วเนี่ยตะกี้หันมามายืนเนี่ย
0: เป็นอย่างอ่ะป้าเขียวเป็นฝ่ายเสียหายเนาะแล้วก็แล้วไปจะเอาเงินสักเท่าใดจะเรียกเรา
3: ก็ได้จะเอาบ่เอาเงินบัดเดี๋ยวนี้ข้าสงสัยว่าลูกข้าจะไปบัดดีบัดเดี๋ยวเนี่ย
1: บ่เป็นอย่างเจ้าในเมื่อน้องก็บ่ได้เป็นอย่างกับอ้ายแค่เป็นกู้มั่นบ่ได้น้องก็บ่ได้เสียตัวเสียหายหยังอันก็เฮาเปิ้นอยู่กินกันตามธรรมดาดีกว่าแม่เขียว
3: เอออีน้อยนี่ลวกหน่อยฮะ
5: ป้าเขียวเฮาไปซ้อหาอ้องคอมดีกว่าป้า
3: เออ
5: กว่าไปเข้าใจพี่
3: ตอนหน้าจ้าแล้วยังได้บัดเนี่ยนะลูกข้ามาได้ก็ไปบัดนี้บ่ฮะเห็นแล้วกันเนี่ยเอ้ามีทางใดนี่น้อย
6: ทางคำมาเหลือยังเห็นแล้วอาจารย์มาหน้าเลยมาหน้ามาหลอกเอื้องคำอย่างนี้ถึงเอื้องคำจะเป็นคนบ้านป่าบ้านดอยเอื้องคำก็มีหัวใจแม่จ๋าจัดนี้เอื้องคำไม่ได้อยู่ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่จัดหน้ามีแต่ขอเอื้องคำเกิดมาเป็นลูกแม่ในเมื่อเรื่องมันเป็นอย่างอี้แล้วเอื้องคำก็มาขออยู่แม่จ๋าอาจารย์เอื้องคำลาก่อน
5: เรื่องยิ่งใหญ่อ่ะฮะเรื่องมาหาใกล้แล้วฮะ
6: Oh!

0: ไอ้มูลเขาไปเสาะทำงานทางกรุงเทพบอกเนี่ยนะปีนี้ก็บอกมีกำไรนะ
1: ไอ้บักให้ไปนะไอ้เป็นห่วงตั้งบ้านนะ
2: ไปเตอไอ้มูลจะไปห่วงอย่างตั้งบ้านนี่มาห่วงตั้งบ้านจะเอาอย่างมากิน
1: จะไปวันไรตา
0: เขาว่าเขาจะไปวันฮือนะไปหน่อยไอ้มูลหน่อย
2: ไปเตอไปเตอไปเสาะหาเงินหาทองมันผูกแดงจะซักผ้าเหอ
1: คอ

0: แดงแดงไอ้จะไปแล้วเน้อ
1: จะไปก็ยังบ่ไปกระเป๋าแดงก็เกียมมาหิ้วแล้วหรอ
0: เออนะไอ้จะไปแล้วนะใส่ห้างไอ้มีไหนน่ะ
1: ใส่ห้างไอ้แดงก็เกียมไว้บนเตียงหักกะ
0: บ่มีหรอลองเข้ามาพอหรอ
1: บ่เข้าไปละยองติดเตียงหักกะอยู่นี่ก็หันอยู่รู
2: ้ไปไอ้มูนรถมาแล้ว
0: แหมรถมาเหรอโอ้เมียบ่ฮู้ใจ

0: แป้งไอ้ซื้อแป้งมามีที่ในกระเป๋าหั่นทาอย่าเน้อหอมหอม
1: ทาแล้วรอไอ
2: ้แดงเอ้ยมาหาพกกระเป๋าแม่ก็มาจักมือนี่แม่บ่ได้มาเอวหาสูนี่แม่จะมานอนสัก 4-5 คืนนะลูกเน้อ
1: ไอ้มดไอ้มดคืนนี้ไอ้ไปนอนนอกนึกอีแม่มานอนบ้านนะ
0: มดหวังสิแล้วเรามันจะมาหาห้ามันอย่างวันนี้ก่อนแม่เมียโอ้ยโอ้ยโอ้ยแม่เมียบ่ฮู้ใจ

0: แม่เมียก็ปิ๊กแล้วแรงนี้ขอกินลาบสักคาบลำลำสักกระหม่อมแดงเอ้ยแดง
1: เจ้าอย่างไอ
0: ้ขอไปเก็บผักไผ่หอมด่วนนะไอ้กำลอง
1: เก็บบ่ได้ไอ้
0: เป็นยังเก็บบ่ได
1: ้อันนั้นมา
0: หาหมดหวังแถมแล้วเฮากินลาบแล้วนอนบ่ได้มันก็บ่ตายลูเมียบ่ฮู้ใจโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย

0: ัวหน้าข้าป๋องหัวหน้าบนครูบาอาจารย์ละกะศีลน่าจะออกภาษาแล้วนะ
1: มึงจ้าไปคำปอกูปวดเล่าขันตั้งฮันละฮันก็เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก่อนข้าป๋องเอาป้ายที่หัวหน้าเขียนไว้ฮันนาไปติดปักซอยหน้าบ้านหัวหน้ากำลัง
0: เขียนว่าอะไรป้ายน่ะ
1: โอ้ยก็ฮันนอป้ายอิงฮันนันนรับสมัครเจ้าภาพปล่อยซอฮันนอเอาไปติดกำ
0: ฮะไปเงี้ยเนอะอายเฮาป้อนอายคณะอื่นเดี๋ยวเขาจะเพียกหน้าหัวหน้า
1: โอ้ยเฮามันจ้างซอหัวการตลาด
0: ว่าแต่ว่าดีหัวหน้าคำป๋องคำป้อขอเสนอว่าเฮาไปหาพี่หนานเคิบไปดีกาหัวหน้า
1: จะไปหามันอย่างพี่หนานเคิบมึงน่ะคำป้อฮะ
0: โอ้ยก็ไปปู่จาเตียนเรียกหาเจ้าปอยกะ
1: เออแต่เฮ้ยไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องได้ด้วยเตียนปู่จา

0: รดเถิดโปรดเถิดจ้อยครับป๋องจังสอง
1: พี่นางเจ้าพี่นางเคิบอยู่กับเจ้า
2: บ้าได้มีอัญญังกาคำป้อมีทุกละอัญญัง
3: โอ้สมัย
4: โอ้อัญญังพี่นางมือมาโอยเงาป้อพญาเก่าคืนโอ้โหวันล่างบะพดแรงเนี่ยก้าพี่นานมือเสียงแป๊บแล้วแค่คำป้ออันสวัสดีครับพี่นานผมคำป่องคำป้อคำป้อคำป๋องหน้าพ่อหน้ามองต้องคำป่องคำป้อครับ
1: เจ้าเขาสองคนนะจะมาขอเตียนปู่จ้าตามหาเจ้าปอยเพื่อมีการมีงานเจ้าม
2: ึงเกิดวันอันยังไอ้คำป้อง
4: อ๋อผมเกิดวันติดปูดครับ
2: อันยังวันติดปูด
4: ก็แม่ผมเจ็บท้องวันติดแล้วมาเกิดผมวันปูดอะครับ
2: แฮมบื้นเมื่อคืนน่ะเอาเตียนเล่มนี้น่ะตามเน้อแล้วก็ฮื้อมือตั้งหม้อเปล่าน่ะแล้วก็ปิ้นหน้าล่องเหนือแล้วก็ป้าเขาโกกสักสามกำหันแล้วก็ท่องคำว่าโอมเรียกหาเจ้าปอยข้าเรียกก็ฮื้อจุ่งมาเรียวไวโอมแอลวองแอลวองสวะหะเทคเพียง
5: สาธุค่ะ

0: สวัสดีเจ้าอันนี้บ้านจังซอคำป๋องคำป้อแม่นก็เจ้า
1: แม่นและเจ้า
0: เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าว่าจะหาจังซอไปโชว์วันกับพื้นเนี่ยจะคิดต่อใดเจ้า
2: เตียนหนามเถอะเม็ดตะแกเฮ้ย
0: เนี่ยเจ้าว่าจะต้านไปหาป้อละอ่อนปนเสียไปแล้วพอดีเอาขอนปนไปลงนะปนใครฟังซอเนี่ย
2: โอ้ได้ครับแม่เลี้ยงอยู่ลำปางบ้านอย่างกา
0: เอาบ้านเก่าก็อยู่ลำปางเนี่ยแต่บัดเดียวเนี่ยเปิ่นว่าจะหาไปชอติกูกระดูกของป่อละอ่อนพุ่นนะไปชอติอำเภอมะตันหยีจังหวัดนาลาผักไตพุ่นเนี่ย
2: โอ้ผมเอาเหี้ยกันไม่เลี้ยงไปหาคณะอื่นเถอะครับผักไตเนี่ย
0: ชอติอำเภอมะตันหยีพุ่นนะ
2: โอ้อำเภอมะตันหยีมะตันขี้แมวก็จังเถอะโอ้จะเอากลับไปตายกันไม่เลี้ยง
0: เจ้าจะเพิ่มขึ้น2เต่าเลยนะ
2: โอ้10เต่าก็จังเตอะแม่เลี้ยงเอ้ยเอ็นดูผมเตอะลูกก็น้อยป่อเมียก็เป็นมา6แม่เมียซะเป็นเบาหวานอุ้ยเมียก็ซ้ําเอาก้นการหลัดอยู่กลางควงหั่นโอ้เป็นล้านก็ผมบ่ไปเนา
1: ะหัวหน้ายังมาห้ามไว้ก่อนไว้เป็นงานแรกแหกไว้ก่อน
2: แหกคนเดียวมึงล่ะอีป้อคําป๋องคําป้อคําป้อคําป๋องเผลอๆจะได้จองล่องให้ดึงคําป๋องคําป้อนั่นเนี่ย

0: จ๊เอสวัสดีครับน้องสาวหน้าตาน่ารักดีเนาะถามแต่เธอมีไข้จูหรือยัง
1: อะไรเนี่ยไข้จูฟังแปลก
0: ๆไข้จูก็คู่ใจไงล่ะว่าแต่สวัสดีไอ้มีเรื่องขอความช่วยเหลือน้องมีน้ำมันก่อครับ
1: จะเอาไปทำอะไรหรอน้ำมันรถทั้งหมดหรอ
0: มาจ่ายก็อย่าเอาน้ำมันมาทอดสะพานรักระหว่างเฮาสองคนนะกะ
1: น้ำมันไม่มีมีแต่ดอกไม้ถ้าเอาไม่ล่ะ
0: แอนแลดอกรักแม่นก
1: ็ไม้ดอกไม้จัน
0: เนี่ย

0: หนูครับไอ้อยากของหนูเป็นใยกำปูขนาดเลย
1: ทำไมเหรอ
0: ก็หนูจะได้มีเยื่อใยต่อไอ้นะกาไอ้มาที่นี่เพื่อต้องการจะถ่ายหาหัวใจ
1: ทำไมเหรอ
0: ถามหาหัวใจและตอนนี้ไอ้อยากจะบอกเธอว่าเลอทัก
1: อะไรเหร
0: อรักเธออู้ไปอู้มาไอ้อยากให้น้องเป็นพักแคบขนาดเลย
1: ทำไมเหรอ
0: ก็เฮาสองคนจะได้หวานกันนะกา
1: ฉันก็อยากให้เธอเป็นกระดาษสีขาวนะ
0: อ๋อหมายถึงความรักอันบริสุทธิ์มันก
1: ็ไม่หมายถึงกระดาษทิชชู่ใช้แล้วทิ้งใช้แล้วทิ้งใช้แล้วทิ้งลงในโถส้วม
0: โอ้

0: น้องครับพรุ่งนี้น้องออกบ้านอย่าลืมพกกันไกลไปด้วยนะ
1: พกทำไมหรอ
0: ก็เฮาจะได้บ่ต้องห่างกันไกลนะกะถ้าจะฮื้อดีน้องไปอยู่กับอ้ายบ่อ้ายมีธุรกิจใหญ่โตจะยกให้น้องดูแลให้เปิดสปาธุรกิจสปาน้องสนใจก็ครับ
1: โอ้โหจริงเหรอสนใจสิธุรกิจสปาสมัยเนี้ยเขากำลังอินเทรนกันรายได้ดีเท่ดีไม่เหนื่อยอีกต่างหาก
0: เหนื่อยขนาด
1: ไม่จริงหรอกเปิดสปาใครว่าเหนื่อยเห็นเพื่อนๆเขาทำกันไม่เห็นมีใครบ่นว่าเหนื่อยเลย
0: โอ้จะไปมาเถียงนะบอกว่าเหนื่อยก็เหนื่อยกะสปาที่ไอ้ว่ามันคือสปาดุกปลาลิมที่มันอยู่กลางต้งปูน
1: อัพเฟรด
0: เหนื่อย

0: ไปอาบน้ำอาบท่าก่อนไปเออไอ้จะกินข้าวก่อนกับบ้าจะเอาอันนั้นก่อน
1: เออกินข้าวก่อนดีกว่าวันนี้หิวข้าว

0: ินข้าวอิ่มแล้วน้องเอาวางไว้นี่เน้อ
1: เออนั่นแต่เจ้ายังบ่เอาแม่เออกินข้าวบ่อิ่มอ่ะกินเหล้าตวยไปแถมมาก็อ้ออันน่ะกะ
0: ก็ตะกี้น้องถามไอ้แล้วล้อว่าไอ้จะกินข้าวก่อนว่าจะเอานั้นก่อนไอ้หังว่าจะกินข้าวก่อนนี่เป็นสิกะ
1: ก็ไผไปฮู้ว่ามันเป็นเหล้าอ่ะน้อ

0: ันนี้ไอ้จะกินข้าวก่อนก็ไปจะเอานั้นก่อน
1: มาเอานั้นก่อนไอ้ซื้อหลับมาตัวนี้ละ
0: เอออันก็รอสักสาวนาทีเนอะเดี๋ยวจะไปเอามาฮื้อ
1: โอ้แต่แล้วเล่าขวดตะว่าไม่ไหนเหรอ
0: ขวดตะว่าแปะเปิ้นมาไอ้บักกินน้องก็เลยไปคืนให้เปิ้นละ
1: เออนั่นกว่าจะปีกมาไปสาวนาทีหลับบ่ดีคายหมดว่ะโอ้บักกินมาเกินมาละเอ๊ะเอาฮื้อมากินเถอะโอ้โอ้โอ้โอ้อ่ะไอ้ดำกินเถอะมาอันนั้นบ่มีเอาอันนี้ดีกว่า
0: น้ำยังไม่ได้อาบตั้งนะ
1: มานี่นี
2: ่ไอ้คำไอ้คำไอ้คำแป๋ว
3: เอ้ย
2: พ่อไอ้คำเจ็บท้องถ้าจะเป็นไส้ติ่งนะเพื่อไอ้คำไปหาวอยเนอะขาเมารถไปหงยาพูดละเพื่อไอ้คำล่องไปหาวอยเนอะ
1: เออนั่นหลาบก็ไม่ได้จำเมียแง้มก็ไม่ได้ใกล้ไส้พ่อก็สมาติ่งแถมปากไว้ก่อนนะโอหลาน

0: ผังไผ่พากอดับขาสั่นพับพับนะหมอเอาสว่านมาพันพันลั่นพับพับเผ็บเผ็บพ่อผันปนผูตัวหมอนะล้อโลเหมือนดาราหมอถ้าจะลักเมาปนแต่งตาหน่อยตาใหญ่เนี่ยตัวก่อนปนจะปีกเนี่ยหมอยังเขียนจดหมายให้ปนตัวอะตัวลองอ่านให้ปนกำล้อปนอ่าน
1: มานี่ปนจะอ่านให้ฟัง
0: ปนว่าจะได้ตัวข้างหัวยังอะ
1: หมอว่าปากเหม็นจังวันหลังอย่ามา
0: ว้าย

0: ออแม่มันจดหมายบ่น้อยส่งมาจากโรงยาประสาทมันถ้าจะหายแล้วก็หา
1: เออพ่อมันลองอ่านพอเหรอถ้ามันหายดีแท้ข้าก็จะป๋ากันฮับมันปิดเหีย
0: เออเดี๋ยวเด้อพ่อจะลองเปิดอ่านพอก่อนเด
2: ้อกราบเท้าคุณพ่อและเมียที่เคารพเนื่องจากลูกได้เดินทางมา 4,000 ไมล์เพื่อไปศึกษาที่โรงพยาบาลประสาทบัดนี้หมอบอกว่าลูกได้หายจากอาการประสาทแล้วขอให้คุณพ่อและอุ้ยตันเดินทางมารับผมด้วยด้วยความปลอดภัยและมีความสุขเทอญจากวันนั้นถึงวันนี้คนใกล้ชิด
0: โอ้แม่วันจะไปฝั่งไปไหนเนี่ยฮะฝั่งนุ่งเสื้อนุ่งผ้าเยอะแยะ
1: โอ้ข้าก็จะไปฮับบ้านน้อยปีกแม่นะกับพ่อมัน
0: โอ้โหฝั่งไปเถอะเถอะพ่อว่าพ่อจดหมายที่มันเขียนมาหรออ่านพ่อบ่ฮู้เรื่องอุ้ยตันตายไปแต่เป็น 7-8 ปีมันยังจวนไปอยู่ข้าว่าปล่อยมันอยู่อย่างเก่าอ่ะดีละ

0: ล้านนา
1: วันนี้มาปวดหัวปวดเก้ากับกมกมกดหมายกดหมู่ปลายบ่เพาะกดเมียแถมนะ
2: ฮ่อฮ่อโอ้ดิเนี่ยกดเมียอย่างใดเนี่ย
1: กดเมียสร้างขึ้นมาคนเดียวน่ะกะตึงวันเนี่ยไปที่ไหนก็บอกทั้งปิกบ้านเป็นเวลาน
2: ั่น
1: ปลายบ่เพาะจะจ่ายเงินเฮาก็ต้องมีกดมีเกณฑ์ด้วย
2: มันกดอย่างใดไอ้น่ะ
1: ก็ลองกึดกะวันหนึ่งจ่ายเงินเฮา40บาทก้าน้ำมันตัวเนอร์เอีย
2: เขา
1: ที่มันขอเฮาหรอก
2: เม
1: ื่อเจ้า500
2: ปดท้อ
1: เมื่อตอน300
2: นั่นน่ะเน
1: าะเมื่อแรงแถม200นะ
2: โอ้ก็มันเอาเงินไปเยอะอะหยังบ่ล้ำบ่เหลือนะจ่ายอ้วยขนาดรู้น่ะ
1: ก็ไอ้ก็บ่ฮู้นะเพราะตั้งแต่มันขอนี่ไอ้ก็บ่เคยให้มันกำเตื้อนะ
2: ฮ่า

0: ้องแดงป้าพอรู้ป้อมึงแบกกระสอบหญ้ามาต่าวหนา
1: อีป้ออีป้ออีป้อเป็นได้พ่องมันกระสอบอันอย่างล้ำเหลือเนี่ยฮะ
2: น้อน้ออีล้ำเหลือแต่
1: โหไอ้แซมไอ้แซมมาอยู่อย่างในกระสอบนี
2: ่ไอ้ขี้คานเตียวอย่าลาโหหัวอีน้อยมันยังอีนี่มันแกงอีป้อลูกเนี่ยฮะ
3: ก๋วยป้อแกงเขาก่อนลูกแต่ว่ากินข้าวกับน้ำพริกอ่ะอันนั้นบวยซ่อนเขาเพชรทิมตายอ
2: ่
3: ะ
2: อ๋อมันเป็นยังอีบ่ลูกจ่ายกูเอาเลยวันพระบ่ใจมีวันเดียวเนอะบ่แข่งนี่ต้องชำระ

อีพ่อว่าเอากระสอบหญ้าไว้นี่ให้เฮามาแบกมีที่ไหนน่ะอ๋อตั้งนี่โลเนี่ยลงยกไปนักก็โอ้โหนักโอ้ยอ่ะท่านแบกไว้สงสัยถ้าจะได้กิ้งถ้ามากิ้งก็ถ้าจะได้ลากสองอย่างเนี้ยลากกิ้งๆนี่กันเนาะไปละ

0: ผัวอีน้อยมึงกิ้งกระชอบมายังเข้าบ้านมาอันนี
1: ่กระสอบย่านะกายแม
0: ่โหแล้วพ่อมึงรอไม่ไหน
1: หมูเนื้อขมัน
2: ข้าไม่ไหนกระชอบเปชูชูหอข้าออกกลับไหลล่ะ
0: โอ้โหข้าจะเอาชูออกมาบัดเดียวเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยพอลูกหน้าจุกดำดำเขียวกระตกปะเชียง
2: ข้าบัลลอแล้วชูข้าบัลลอแล้ว
1: บัลลอแล้ววันพูดใครจะไปแบกหญ้าแถมครับคุณพ
2: ่อมันจะไปไหมย้อนเย้ยกูเนี่ยผัวอีแดงควายดูแค่นี้กูต้องช้ำละกูต้องช้ำละ
3: เองแล้วลูก
4: ของจีนของจีนมาแหละ
3: เน
4: ี่
3: ย
4: ภาษาจีนมาต้องเพี้ยนแหละจีนของเขาภาษาจีนมาต้องเพี้ยนแหละเกี่ยวกับ
3: ทำไมหลังกล้อง
4: เนี่ยภาษาจีนมาต้องเพี้ยนหนึ่งพูดจ
5: ี
4: น
5: ไห
4: มอ่ะ
5: จีนมาเริ่มจีโพแล้วหรอ
6: จีนหน้าไปตรงปูน
3: เนื้อเนื้อเนื้อ
4: แล้วก็
1: เนื้อไม่มาตุกมู
6: ่เนื้อภาษาจีนแล้วนะ
7: เราเราเราหางโอ้เอาตีนไปแล้วปุ้นเลยเอาตีนไปทางถนนด้วยกัน
4: ต
7: ี
4: นไปทางถนนเลย
3: ผู้ชายก็อ้วกนี่แหละลูกเอออันนี้อันนี้อันนี้เอาเอามัดจุกกันหน่อย
4: น้าไอ้พันแต่ก็อ้วกกระชอมพันอยู่อ่ะน้าอ้วก
3: พันแหละต้องแหนะได้กินจุกกินเนี่ยเพิ่งชูโพดหมอนหลับมาเลี้ยงเพิ่งในแห้งเอาหลับมาชงมาบ้านนะบอก
4: แต่เย็นรับไปด้ว
6: ตาได้หรอตาได้แล้วเ

0: น้องน้อง
1: จ้าจ๋า
0: เฮาแต่งงานกันมาเมินตะใดแล้วฮะ
1: ได้จะเป็น 2-3 เดือนแล้วก็หาอ้าย
0: ฮะเป็นไปได้อย่างใดเนี่ยพอเหมือน3วันแน่เนาะน้องเนาะ
1: อ้ายมากินข้าวอย่าก่อนบ่วันนี้ของกินมาป้อแค่ลำเนยเนาะ
0: ลำก็กินบ่ลำก็กินนะน้องคนเฮานะกินเพื่ออยู่บ่ใช่ว่าอยู่เพื่อกินน้องเอ้ย
1: วันนี้น้องนึงเข้าแค่แข็งไปน้อยอ่ะอ้ายแก๊สมันหมดเหี่ยก่อนน่ะ
0: บ่แข็งป้อบ่แข็งอย่างเอี้ยป้อบ่เกี้ยวมันดีนะ
1: แล้วต่อว่าก็เหมือนกันน่ะอ้ายน้องนึงเข้าแค่แจ๊ะไปน้อยน้องเมาไปกาด
0: โหบ่แจ๊ะหรอกินก้อยตะวานี่สํานวนดีนะไอ้ว่านะ
1: วันนี้แกงก็เหมือนกันนะอ้ายมันไข่จางไปน้อยน้ำปลามันหมดน้องมันได้ไปซื้อสักกรรมอ่ะ
0: บะจางป้อบะจางคนเฮากินเกมล้ำบ่ดีหมอเพิ่นว่าจะเป็นโรคไตยังเอี้ยไอ้ว่าจับแบะเลยจะบอกฮื้อ

0: าอ้าย
1: จ้าจ้า
0: น้องจะไปช่วยอีแม่เอาหญ้าสวนพริกสักกำนะอ้ายเนาะ
1: โอ้บ่ต้องไปแล้วน้องมันฮ้อน
0: ไปฮ้อนอีหยังวันนี้แดดบ่สิหามีบดมันจะตาย
1: บดก็ซ้ําหายก็เดี๋ยวยุงก็หินก็จะมาคบเมียอ้ายอ่ากะบ่ไปบ่ไปไปจ้างเอามันจะเสี่ยงสักเท่าใดเน
0: า
1: ะ
0: ถ้าอย่างอั้นน้องไปแบ่เอวหาแม่อุ้ยบ้านเหนือสักกำนะอ้ายเนา
1: ะโอ้แล้วน้องจะเนี่ยงใดไปล่ะ
0: น้องก็ว่าน้องจะเตียวไปอ่ะมันบ่สิหักไก่แล้วอ้าย
1: บ่ได้บ่ได้อ้ายบ่ฮึดเตียวเด็ดขาดป่ะถ้าน้องจะไปอ้ายจะเอารถไปส่งน้องเนาะ
0: ขอบคุณเจ้า โอ้ยตายละอ้ายหมามันเห่า
1: จะมันเตอะจะมันเตอะมันเห่าคนงามล่อขอมังแงบน้องเมียกูก่อนเด้อกูจะตวยฆ่าปืนตูบพุ่นน่ะจะบอกฮึมาโคดมาติดๆเพชรน้องอ่ะอ่ะคนมากอดๆเอวไว้มันๆกอดเอวไว้มันๆ
0: เจ้า
1: ๆเอาละเน่ไปละเน่

0: จะขอสตางค์สัก200จะเอาไปจ้างเพิ่นเที่ยวสวนอีบ่
1: ะเอาเงินไหนมาฮึน้องนี่บ่ตัวไปช่วยเพิ่นเหี่ยประหยัดไว้พ้องกะ
0: ก็เพิ่นจะไปบ้านแม่อุ้ยบ้านเหนืออยู่อ่ะเออแล้วอ้ายว่างก็ขอรถไปส่งกําเหรออ
1: ืมยางรถก็บ่ดีฮะเตียวไปก็ได้ล้อนี่บ่ได้ไปใช้ไก
0: ่ก็เอาไปสูบเหี่ยกันเนาะโอ้ย
1: ก็ยางมันหัวเลยมึงไปสูบยังได้แท้หมอ
0: หัวก็เอาไปปะก็ได้เนาะหรือบ่อันก็เปลี่ยนใหม่ก็ได้ลูก
1: อู้แต่ป๊าๆๆๆไปเว้ยมาเว้ยเนี่ยมีธุระฟังอยู่นะ
0: พวกอ้ายมามันจะครบน้องผมแล้วอ่ะ
1: อืมมันนึกว่าผีอ่ะกันอ่ะไปเตียวได้ลําเหลือขึ้นมาได้ครบได้เฮาอ่ะมาๆๆๆอ่ะขึ้นๆอือพวกขึ้นก็นั่งใกล้ลําเหลือแห้งๆเนาะกะฮะฮ้อนจะตายเนี่ย
0: บัดนี้ตะก่อนยังบ่ว่าฮ้อน
1: ไปมาอู้นักอ้าวเกาะมันๆเด้อไปตัวภัยตัวมันเด้อ

0: โอ้ร้านนั้นเนี่ยมันคืออย่างน่ะ
1: ก็อันนั้นนั่นแหละของคิงก็มีของแฮก็มีแต่อู้บ่ได
0: ้ก็ยังบ่อู้มาสุดๆละมาปล่อยเอากันคำใจเนี่ย
1: คำใจก็ไปถามคนเฒ่าเอาไป
0: เอออันถ้าจะเป็นหางมันเนาะ
1: เออแต่อยู่ใกล้ๆกันนะบ่

0: ก้นปูดคือ
1: โหอู้เรื่องแมงตะแต่แล้วนกก้นปูดมันสดลูกไหนมาฮะเนาะ
0: ก็มันมากินแมงแต่แฮว่ามาถึงหมดนะคะ
1: โอ้มาแฮ่นี่เลี้ยงโอ้ยเงาปะ
0: มาหัวแฮ่ไปเยี่ยมปะ

0: จบจบแล้วกันจบแล้วโอ้ย
1: พอแล้วให้ยากิเข้า

0: แอปปูกาหมูน้อยขายอย่างเจ้า
1: ขายมีดกะ
0: อุเล่นบัดใดเจ้าจะซื้อหมูน้อยถ้าปูกาขายจะซื้อตึงหมูตึงปูกาเนี่ยจะคิดขายตัวตะใดเจ้า
1: อ๋อตัวก็สัก350ถึง400น่ะกะ
0: หายังมาแปลงจะห้องใหม่เหรอเอ้ยห้องราคาไปใจห้องเสียงหมู
1: โอ้ราคานี่บ่แปลงแล้วเนอะหมูเฮาเลี้ยงด้วยอาหารสัตว์อย่างดีนะบ่มีสารเลี้ยงเนื้อแดงตัวเนอะ
0: โอเคจ้าหมูก่อนหน้าฮักคนก่อนหน้าฮัก

0: เราจะขอเจาะเวลาหาอดีตกับสาวงามผู้ครองตำแหน่งมาหลายสมัยหลายเวทีสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้า
0: ก่อนที่คุณจะมาเป็นนางงามคุณประกอบอาชีพอะไรมาก่อนครับ
1: ไม่อยากจะอู้เจ้าอายแต่ก็ต้องอู้เลี้ยงหมูมาก่อนเจ้าพอดีโดนพวกก้าหมูมาจุเฮ้ยเลี้ยงหมูว่าหมูใบใจสารเร่งเนื้อแดงพอเปิดมากวดฟาร์มเขาเจ้าเจอสารเร่งเนื้อแดงก็เลยโดนสั่งปิดฟาร์มเจ้าเฮ้ยก็เลยหันเหชีวิตมาประกวดนางงามลาเวทีเจ้าที่ลุยไปประกวดจนเปิ้นบ่ฮื้อประกวดเจ้าพ่อประกวดบ่อยเนาะช่วงหลังนี่ฮะมันนี่ก็เลยเปลี่ยนชื่อเจ้าขึ้นเวทีนั้นก็เปลี่ยนชื่อขึ้นเวทีนี้ก็เปลี่ยนชื่อหลังสุดนี่เขาเจ้าบ่ได้ขึ้นเวทีสักคํา
0: อ้าวแล้วทําไมไม่ขึ้นเวทีล่ะครับ
1: เขาเจ้าจําชื่อตัวเก่าบ่ได้นะคะเพราะเจ้าเปลี่ยนชื่อมานั่งโคศกก็เลยข้ามเขาเจ้าไปเหี้ยโอ้ยแต่ว่ามันซื้อแหมไปประกวดแหมดีจ้าดีใจได้รับรางวัลเปิ้นประกวดนางฟ้าจำแรงข้าเจ้าได้รางวัลพิเศษได้รางวัลนางฟ้าตกสวรรค์นะเจ้า

ไอ้คนเฮานี่มันบ่แน่นอนเนาะขนาดผัวเก่าเฮานี่น่ะเฮาจวนมันมานอนมันย่ํามานอนกับเฮาอ้ายพอประกวดครั้งสุดท้ายเนี่ยที่งานฤดูฝนคนลุ่มไปดูบิ๊กดีทูบีกันนะนักขนาดเจ้าหันมันรอดีเนาะเจ้าก็เลยไปกับเปิ้นกว่างานจะเลิกปิกมาติรถเอิญนั่นคนขับรถปิกไปเหยาะก่อนโอ้ยเมามาแปลงกับแปลงตะรถกันได้ขึ้นก็บ่เฮาขึ้นเจ้าก็เลยเตียวมาหมาเฮาสุดต่างเจ้าตั้งแต่หั่นมาเจ้าก็เลยเลิกประกวดนางงามเจ้าก็เลยปิกมาเลี้ยงหมูอาชีพเก่ากำนี้ตึงบ่ฮึพลาดและเจ้าตึงบ่ใส่สารเร่งเนื้อแดงสารเร่งเนื้อแดงได้กินเข้าไปนักๆนี่มันสะสมในร่างกายนะใจจะสั่นมือจะสั่นข้าเจ้ากลัวช็อกบ่เอาละเจ้า

0: ฮ่าเล่นจีนอลินจีบึดพันหนึ่งบึดพันหนึ่งจะเป็นได้ล้างเนี่ยก้าเนี่ยฮะ
1: เงี้ยอย่างนี้ลุง
0: ใจมันจะมาขายไปมาไปโอ้โถโหมาแฉมึงมาบาปากบาจ่าอย่างนี้เจ้ากูไปโรคหัวใจเนี่ยมานี่นะ
2: ที่สะดุ้งเหมือนกันโลนี่ต้าก็ยังมานั่งเป็นพญาโศกคนเดียวตกงกอยู่เพี้ยเป็นผีบ้าเหรอล่ะ
0: โอ้จะบ้ากับถวนลิ้นจีเนี่ยบาแฉมมันมาได้ชะตมชะตังล่ำไปมาเดี๋ยวนี้กูจะล้างหมดนะกูจะเอาชมชายน้ำพึ่งมาใช้ปั้นปนลอยกันถึงบ้านถึงเมืองละแฉม
2: กูดก็ดีๆนะเฮากินกระเปิ้ลมากี่ปีแล้วลุงใจ
0: กูดแล้วตุกกับมันมากี่ปีอย่างไรอย่างไรก็ล้มเลิกความคิดลุงมาได้มา
2: ก็ล้มก็ล้มแต่ก็ต้องยุดมันไว้พ่องนะ
0: เบาไว้แล้วเอาชมชายน้ำพึ่งใช้นั่นนะคนอย่างลุงนี่เดินหน้าแล้วบัดถอยหลัง
2: อ่ะตามใจมันก็มาแน่

0: ไปได้พอเลี้ยงลุงใจอย่างนั่งเอากูก็ได้มั้ง
1: ไม่ครับมาเติมกูนี่นะมาแถม
0: ปลากระคือเท่าไรส้มสายน้ำผึ้งกิโลมันเท่าไร
1: มันไปถึงแบบพอกำแล้วแถมเฮ้ยอ่ะแล้วลิ้นจี้มึงหนอใจใจได้ปีนี
0: ่โอ้เฮามากันน้ำบ่อจืมทรายลุงใจเฮ้ยได้แสนสองแสนไปนะกะ
1: แสนช่องแสนลิ้นจี้มึงนี่นะ
0: เอากินกระเปิ่นมาลูก
1: กูกินแหนงได้ลมง่ะบ่เฮ้ยอันแถมม
0: ัน
1: พูดมึงว่างก่
0: อนมันว่างเสมอละ
1: ขอนชงลุงไปบ้านเฮเล่ชั้นน้อยเหรอ
0: โอ้ไปอย่างบ้านเฮเล่เหรอ
1: จะไปขอเปิ้นช่วยชื่อนะกะเฮียเบ๋เฮียเบ๋เฮียบ่โฮ้ยบัดเดียวเนี่ย
0: ก็ลูกใจยังบอกไปคนเดียวรถตัวก็มีอ่ะ
1: มันมามีน้ำมัน
0: โอ้น้ำมันแพงไงเน
1: า
0: ะ
1: นั่นนะกะ
0: เนาะมาเป็นยังอ่ะสารับลุงใจโอเคมันพูดผมอย่าไปส่ง
1: ป้านับถือน้ำใจมึงแต่บัดแถมเงินดีเนอะ

0: ส่งไปแล้วมาวางนี่สองตังวางนี่ยังข้างอีกสามตังจะส่งมาลึงสต็อกก็ยังข้างอีกห้าตังโอ้ยขาดทุนแน่ๆปีนี้ไม่ไหวส่งขายไม่รีเลย
1: สวัสดีครับมาเฮียครับ
0: สวัสดีสวัสดีไปไหนมาอาจารย
1: ์อ้าวขอเปิ่งบุญหน่อยเด้อครับขอช่วยชื่อชมผมหน่อยเด้อครับ
0: โอ้โหอาสมเนี่ยอดจงปังยาจริงๆนะโอ้ยังข้างอีกสองตังสามตังยังส่งไม่ออกอ่ะ
1: สายน้ำผึ้งนะครับ
0: โอ้จะสายน้ำผึ้งสายน้ำมิ้วอะไรอ้วกข้างสต็อกขาดทุนแย่เลยปีนี้
1: อาญาโอ้อาญาผู้ชายไปเจ๊กไปใหญ่แล้วเอ๊ขอช่วยจักหน่อยเถอะเนาะ
0: มันไม่ไหวจริงๆนะผู้ชายนะ
1: แชมเนี่ยได้ป่ะโอ้ยอีล้ำเหลือบ่ะเฮียเบ้อเฮียเบ้อฮะน่ะ
2: นะผมก็ถึงบอกแล้วเปิ้นปลูกเฮาบ่าปลูกเปิ้นปอนรวยอ่ะมันล้นด้วยก้นเปิ้นเนี่ยเปิ้นว่าตกก่อนเป็นขุนตกลุ้นเป็นไผ่เนี่ยลุงใจ
1: จะไม่ค้ำมาเติมลุงดูการแฉม
2: ก็อู้ฮึฟัง
1: เนาะอีแหนงได้ล้มถวนเล่นจีน่ะบ่ายเงี้ยเงาบ่ะกูก็เหอโดยเปิ้นชมฉายน้ำพึ่งตกมาเดียวนี่เป็นว่าฉายเชียร์แล้วแจมปิกบาแจม
2: มาให้อย่างบ้าน
1: เปิ้นเนี่ยได้แล้วเนอะได้เลยได้ครับ
0: โชคเลยโชคเลย

0: าจอกมาเฮือแล้วเนอะงวดนี้จะเอาเลขอันยังพอง
1: มาแล้วบ่อยาบลอยเอ๊ะแต่คืนนี้ลุงฝันหันได้กบช่องตัวเอาช่องเก้าเก้าช่องดีจ้าหน่อย
0: เอ๊ะเลขลุงฟันดีแต่เลขจัดงามนะ
1: แต่ว่าเปิ้นจึงว่าฟันดีแต่บ่แปะเลขหมุนพ่อพี่น้อยลูนเหลือก็เจียวก้อมหน่อยๆเอ๊ะบ่เอากดเฉียนทายแต่อันกับพกประตูให้ลุงตัวเนาะแล้วก็วิ่งเก้าให้ลุงตัวหน่อยหน่อยเน
0: าะอันเอาตามนี้เนาะขอให้โชคดีนะลุงเนาะ
1: ชมพรปากเนาะลูกหลานเนาะ

จากคืนนี่มาฝันแปลกประหลาดอย่างใดเนี่ยจะว่าหลับก็บ่หลับจะว่าตื่นก็บ่ตื่นฝันหันได้ใช้นาฬิกาโรเล็กฝังเพชรก๋วยท้าลายแฉนลุ่นเนี่ยเอ๊สงสัยจะได้เลขเด็ดจะเป็นเชียร์เมื่อเท่าลุ่นเนี่ยขี้แนงมันจะเอาเพิ่มชักน้อยก๋วยปลายบ่พองานไหนฝันเฮานี่ว่ากินเลี้ยงอีลูกเจ้าบ้านเจ้าจองตัวก้นลุ่มๆไม่พอบุรุษประชานีบนก๋วยและบุรุษจากผ่าจากคนมาเป็นหมู่ก๋วยเอ๊ะ2992ก็จะไปเชาะเอาชักน้อยเนี่ยเพิ่มชักน้อยเพิ่มเข้าไปป้อเพิ่มเข้าไปเศรษฐีเมื่อเท่าล่ำรวย

0: ถึงลุงอยากจะเป็นคนแก่น้อยแน่ลุงยังหนุ่มอีกนาน
1: ลุงไปไหนครับลุงลุง
0: ผมจะหาภัยอ่ะ
1: ผมนะครับ
0: อันนี้เหมือนฟันจะคืนลุงเนี่ยเป็นยังเนี่ย
1: ผมเป็นจ้าครับ
0: ผมจะหาโอ้ก็เรียกว่าตำรวจอีก
1: ผมเป็นจ้าตำรวจครับ
0: ผมจะแก้ว่าโอ้สวัสดีครับไม่ฉาอันไปกาดอย่าไปเด้อ
1: เดี๋ยวเดี๋ยวลุงอ้าวมีพิรุธเนี่ยมีอย่างพิษกฎหมายอยู่ในตัวก็ผมขอทำการตรวจค้น
0: มันมีนะเว้ย
1: อ้าวอ้าวนี่รอเนี่ยเนี่ยนี่ใบอย่างเนี่ย
0: อันนี้ใบซื้อของการ์ดครับ
1: อ้าวใบซื้อของจะได้ว่ามีหัวมีตาให้ตัว
0: ก็อันชื่อหัวการ์ดมาได้ก็ไปตายการ์ดเนี่ยครับ
1: แล้วนี่เหรอมีล่างมีบนนี่เหรออ
0: ๋อเมียบอกว่าถ้ามันมีการ์ดจังล่างเฮ้ยไปการ์ดบนครับ
1: นี่แล้วก็ปิดทุกประตูแล้วก็วิ่งก้าวนี่เหรออ
0: ัน
1: ฮะ
0: อันถ้าซื้อของแล้วเตียวมันจะฮึวิ่งเอาอย่าครับ
1: อ๋อเรียกว่าลุงซื้อเหล็กใต้ดินเนี่ย
0: ซื้อบนบ้านแฮะกะเขาจะมาขายบ้านแฮะหรอ
1: เลขหวยนี่นะ
0: แม่งกะ
1: อ้าวผมก็จับคุณในข้อหาเล่นหวยเถื่อน
0: ฮะ
1: ผมก็ใส่กุญแจมือคุณ
0: โอ้เดี๋ยวนะคุณจำนวดใช่ทั้งสองข้างเลยกันแน
1: ่ทั้งสองครับ
0: จะโมจังโคเหรอเจ้าเก้าช่องช่องเก้าไม่ได้หักเลือดโอ้ยังไอ้แตงหนึ่งเก้าหนึ่งทุกเป๊ะเลยลงไงน้อ
1: โอ้บอต้าอู้นักคนปอเท่ามาเล่นหวยเทือนอ่ะไปไปห้องพัก
0: อะไรล่ะอะไรอะไรก้อยกะเอาเด้อเอาเด้อจำนวนแล้วแกประชาชนเด้อน้อน้อ

0: องแดงป่อมีบ้านก่
1: ออีปออยู่ในโซนน้ำยายล้างบ้านฮะกะ
0: โอ้ลุงใจอารมณ์ดีฮะ
2: ไอแชมป์กะ
0: ครับ
2: ตั้งปีนี้อารมณ์ดีเนอะแชมป์เนอะปีแล้วใช่ฉานล้ำยายออกพ่องบังออกพ่องแชมป์พ่อปีนี้ฮะเหรอจ่อแผ่ไม้กำบนเนอะแชมป
0: ์โอ้ลุงใจเอาไม้อย่ามากำ
2: ไม้บักกอกนะกะ
0: อันไม้บักกอกเนี่ยนะเอาแปลงตั้งหัวบ่ได้มันก็จ่อมันก็แตกใบลุงใจ
2: อ้างว่ะ
0: แต่กะ
2: บักหัวที่แน่ๆปีนี้ลุงป๊อกแน่กันแล้วก็จะได้ลบหนี้ทกช.กันแน่นะแชมป์

0: แชมป์เฮ้ยแชมป
1: ์ครับ
0: โอ้นะได้ยินว่าขายลำไยละอีกอะ
1: ขายแล้ว
0: ขายจะได้นะแชมป
1: ์โอ้โหได้แสนปลายลุงใจโอ้โหโอ้ยังไงอ่ะ
0: มันมีค่าอยู่เนี่ย
1: มันยาย
0: ชวนแก้ชวนว่าได้แสนปลาย
1: ก็มันถูกขายไปตามถูกแล้วลุงใจแล้วลุงใจมาขายเจ้าไอ
0: ้ก็มาขายเจ้าเลยรอราคามันขยับแถมหน่อยปีนี้นะแชมป์ลุงได้ไปอู้กับผู้จัดการวิทวัฒน์ไว้แล้วเนอะผู้จัดการทกช.นะ
1: ครับครับว่าไง
0: ว่าปีนี้จะล้างหนี้หมดอันถ้าเหลือจากงานจะเอารถเก๋ง BM ชักกันนะแชมป
1: ์ขอทีทุกคนเนอะลุงใจ
0: แน่นอนแน่นอนกะยินดีกับลูกกับหลานเนอะ
1: ครับ
0: ไปละ

0: งใจลำไยบ่ขายเด
1: ้อไปถามน้อยหยังครับเหลือบ่ะ
0: โอ้คนเฒ่ายังใดเพิ่นถามมาได้อ่ะ
1: ผมจะไปขายยังไงราคานะกิโลบาทจ้ะ
0: โอ๊ยมันถูกกว่าขายไปตามถูกมันก็ยังแควหรือบ่ได้ก็ลงใจ
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: ค่าปุ๋ยค่ายาเน
0: า
1: ะผมแป้งมันมาหมดแล้ว
0: อ่านปีนี้ได้บ่ได้ขี่เนาะ BM ที่ว่าเนาะ
1: BMX ก็บ่ได้ยาแถม
0: อ่านปีนี้นกเอี้ยงมาได้ห้องหำแล้วก
1: ็มันมามีแล้วนกเอี้ยงอ่ะแต่มันมีนกเขานะแถม
0: มันจะได้หมอนกเขาอ่ะ
1: กูไปยืนแม่ต้นลำไยฮะเนาะ
0: กู
1: จำกูไปกู้ชะตังติ๊กๆกูไปเอามาแถมชามแทนนะเดี๋ยวเนี่ย
0: นั่น
1: ก็ลำไยถูกไปติ๊กๆไปนั่งเป็นกำกึดปืนหลองเข้าเชียงตกโตห้องแถละมึงว่ะ
0: นั่นห้องจะได้ฮะหม
1: ออกแตกออกแตกให้กูจะเผาว่างชักวันนะตกโตตัวนี้นะจะได้ไปอู้กับผู้จัดการวิชวัฒน์ยานาโฉผู้จัดการทกช.ละแฉม
0: จะไปอู้เป็นอย่างไรลุงใจ
1: ก็ขอไปเลื่อนไปปีต่อๆไปนะกะจุกไอ้ละก็ห้องเพลงทกช.ลกนะแฉม
0: เพลงกันอย่างทกช.ลกลุงใจ
1: กะทกช.ลกนะกะแฉม
0: เออลุงใจ

0: สูแม่เฮ้ยแต่งตัวจะเหมาะแต่จะไปไหนน่ะต้องมากินข้าวงายกับข้ากะ
1: จะไปกินจะได้ควายผัวอีน้อยมันเกิดมาเยอะข้าจะไปกินยำโฮกที่บ้านผัวอีน้อย
0: โอ้สะดายล้ำข้าทำน้ำพริกป่าเนี่ยจัดล้ำอ่ะตู้บักกินข้าวงายกับข้ากะ
1: บักกินบักกินร้อยบักกินปันบักกินลาก่อนน้ำพริกป่าบายบาย
0: เอออันก็ดีถ้าปิกมานี่เปียใส่ถุงมาให้ข้าหน่อยเนอะ
1: หัวไหนเนอะ

0: หอยน้อยหอยน้อยอยู่ก่อนนั้น
1: เอออยู่กับบ
0: ่กำลังย่างหยังนั่น
1: กินข้าวยังบ
0: ่กินข้าวกับหยัง
1: อันย้ำหกบ
0: ่ลำก
1: ็ลำขนาดบ
0: ่ฮะกะลำแตก
1: เอ้าหม
0: อลองลองห้องอีป่อชักกำล่ะ
1: บ่ห้องไปละบ่ย้ำหกมันมีน้อย
0: โอ้ยกำเดียวบ่ได้นะ
1: เออบ่ห้องละบ
0: ่บ่ห้องแตกอ่ะ
1: โอ้บ่ห้องนะห้องจะบ่อิ่มบ่
0: จำไว้เนอจำไว้เนอบาตโต้มันมีบาดผ้าก็ล้างไม่กาบ่ห้องก็บ่ต้องห้องไปไปช่ำน้ำพริกป่าบ้านก็ได้เว้ย
1: เฮ้ยป้อมเมื่อละ
0: เออเมื่อกะบ่ได้กินย้ำหกมันจะตายโลเมื่อละเว้ยไอ้ลูกตาย

0: ตูอันยังนั่นกิ้วมาเป็นมาลุ่นมาจูหนัง
1: ฟานโชฟาน
0: จิ้นฟานกะ
1: แม่น
0: เมื่อโอ้ยลาบเนาะสูเนาะ
1: โอ้แน่นอนลาบแน่นอนกะชูเฮ้ย
0: เนี่ยอันสูลาบนี่เนอะลาบคือมันนักหน่อยข้าจะไปห้องอีกหน่อยกับผัวมันแม่กินตัวเนอะสู
1: อย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าไปอันขาดเนาะ
0: ยังอ่านก่อนไหนๆก็ลูกลูกสู
1: ลูกเลิกก็ยังก็จังเราคัดเจ็บใจเรื่องยำหกมาหายเจ้าหูก่อฮะให้ตายก็ลงไปห้องอากาศล้อล้อล้อล้อทีไผ่ทีมันเว้ยไอ้ลูกจ่ายฮะ

0: ป้า
1: เฮ้ย
0: ยังน่ะ
1: กินข้าว
0: ป้ากินข้าวยัง
1: ลาฟานกะ
0: ลำมาป้
1: อลำกะ
0: อันป้อลองป้อลองห้องเฮาสักคำมั้ง
1: เนี่ยมันหน่อยนึงป้อห้องไผ่มันมีน้อยลาบก็มันนักนี่
0: ห้องกระจังห้องกระจังเนอะเขาจะกินแล้วดิคือเขาเข้ากินละ
1: พ่อพ่ออีน้อย
0: น้ำแต่ฝรั่ง

0: แม่งไปใบเกินบ่หรอคนยังจะได้นี่บนบ่ห้องก็กินฮอดดูกุ้ยลาบแม่งไปเป็นเกินเนี่ย
1: มาล้ำหรือเปล่าก
0: ูพอบ่ากินนักเงานักปะ
1: กินนักได้มัดนักปะ
0: เบื่อเฮ็ดเบื่อนอนี่พอทนเบื่อคนนี่มันยาบ่หายก้ายคนบ่า

0: คนรวยแท้ๆบ่น่าบ่น่าจะมาตายอย่างอีนะปะเปิง
1: เสียดายอนาคตเนาะก่อนนั้นนะถ้าบ่ได้ที่มันตายเป็นอย่างแท้
0: เลยบ่ฮู้ค่ะก็ว่าเป็นเอ็ดนะ
2: มันยอมหักดูมันแหย่งๆอย่าไปเอ็นดูแหย่งๆตายซ้ำดีลูกเมียก็มีหายหรอกสมน้ำหน้า
0: ไปๆอย่าพันอู้ดังอุ้ย
3: ไอ้พวกนี้เอ้อไปแค่นี้จะมาช่วยเพิ่นยากีบ้านชนเขาว่าจะมาเล่าวันคนตายนี
0: ่โอ้ลุงเพิ่นมาแจ้งห้องว่าเล่านี่พวกอู้กันฟัง
3: ก็อู้ก็อู้จ้ามันมาเปิงหรอก
0: เ
3: พราะนั้นอีเอื้องกันน่ะเอื้อง
4: เจ้า
3: เอาหยังหลอดหัวไปพุ่นน่ะ
4: ทักแกงไปหื้อผัว
3: นั่นโอ้ยเนี่ยนี่กินนี่ยังมาเปียงปอเอากินหลอดหัวไปหื้อผัวที่บ้านแถมอยู่เอ้ยบรรลุกันเฉา
0: บรรลุบรรลุยังบ่พอแจ้งพุ่นหั่นใช้เสี่ยวเขาเพื่อขับพอด
4: เขาก็เอาผู้เราแห่
3: โอ้ตัวใครตัวมันจะอีกูคุ้มมาอยู่ละแต่เดี๋ยวกูไปเอาหน่อยนี่

0: อ้าวเฮ้ยเปิงๆว่าแม่ยิงแม่ยางแม่กลางกายหัวถ้ามันได้เล่าอันนี้มันถึงเป็นชั่วโมงบัดจบนะ
1: หมดเต้เอาลุงเต้นะเออฮะละลุง
0: ฮะ
1: ละไอ้อย่างลุงไอ้อย่างย้อนเอาเสื้ออย่างย้อนน่ะ
0: อังหน้ากะ
1: ไอ้อย่างลุง
0: อังนั่นอย่า
1: ไอ้อย่างฮะ
0: จีนจีนหน่อย
1: โหอย่างใดเด้อลุงนั้นจีนรักซ่อนลุงเนี่ย
0: มาใจอันนะ
1: ฮะ
0: เวลาขอไปชงชบชงชากแม่บ่มีหยังกินก็เปิ่งมันนั่นล่ะ
1: เออ
0: นั่น
1: แหละ
0: นะ
1: ฮะ
0: ต้นก็มีไผหันกับเฮา2คนเนี่ยกะ
1: 2คนแน่นะ
0: เอาไว้ไหนดีฮะ
1: เอาไว้ไปคืนนี่บ
0: ่เอาทุกไว้คืนนี่อีก
1: เอ
0: าหนังเอาผ้าห่อไว้นี่เน
1: า
0: ะป๋าเชาะนกกระชากหน่อยป่ะไปบอกใครเนี่ยไปบอกใครนะ
1: ลุงน่ะสำคัญลุง
0: น่ะใครตายนะ
1: ไป

0: ันวันนี้แล้วเด
1: ้อคนนักอ่ะ
2: อันหยังผู้น่าทราบอันหยัง
1: หน่อยจะมาทราบ
2: ไ
1: ปหน่อยแต
2: ่มาลองมันมาเยี่ยมมาใจแตกอ่ะ
1: โอ้
3: ใครเนี่ยเก่งตัวต่อตัวบัก
1: แล้วปุ๊ดใจลูกน่ะ
2: ใจเมาแล้วมาแพ้มาแพ้มาแพ้
3: อยู่อย่างงี้ย้ำเหลือ
2: โอ้คนมาอยู่

0: เดี๋ยวอันข้าตองนี่แม่นจีนบ่แม่นเว้ย
1: เฮ้ยแล้วไผมัดน่ะแม่นแต่แม่นแต่บ่หนอนซอกให้ยุบ
0: ๆก็ถามแล้วมันได้อย่างคือแม้ว่าเน
1: า
0: ะ
1: เอ้าก็ลุงซอกหาผ้าตองเอามือแหละ
0: ปักปีกระบอก
1: เปี๊ยเนาะเปี๊ยเนาะเอาไปเหี้ย
2: โอ้พอละปึ้งปนว่าผีขำบนโคนขำลุ่มบ่ว่าถ้าว่าหนุ่มไว้ใจไผบ่ได้ซักคน
3: เออ

0: อุ้ยกำไปชื่อเมียงเฮ้ออุ้ยกำขายใจ
1: มาไปที่ร้าน
0: โอ้ใจยังถึงมาได้บ่
1: ใช้ได้แต่เป็นแบ่งเวลารอเฮืออารมณ์ดีต่างหาก
0: ป้ามาได้ลูกเจืออ
1: ารมณ์ดีถ้ามีเงินใช้ร้านง่ายๆประจ่ายเงินได้จะได้เมียงก็อุ้ย
0: ประจักษ์หาชอไอ้คนเชิดขึ้นสมองอุ้ยใจเนี้ยอย่างแบบเนี้ยบัดนี้ไปดูคอนเสิร์ตเพิ่นหึงห้องเพลงตวยห้องเพิ่นหึงถอดเชื้อถอดมันเป็นอย่างที่โกโหติกาอย่างของถูไอ้คอนไอ้เชิดเนี้ยบัดนี้ลูกเจือ

พอเตียงพอขวายฝ่ายบรรลุชักของไอ้หลานเฮ้ยหลานชุดที่ห้าของอุ้ยพอขวายแล้วบรรลุเจ้าบ่เดียวตื่นไปไปชื่อเมีย

0: ใบลานใบลานชุดขมอมออกงออยู่ในแปลงตาเหมือนเครื่องคิดเลขบักอันสวัสดีครับท่านนายอำเภอ
1: โอ้นายอำเภอไม่ใช่นายอำเภอ
0: ขอโทษครับผมขอเขียนชื่อให้หลานผมกำเจอครับ
1: ข้อใหญ่ขนาดนี้ยังบ่มีชื่อเจ้ากะครับ
0: อันชื่อแกมันมิ่งครับแกมันเขียนบ่ได้ครับ
1: เออถ้าเขียนบ่ได้ฮื้อไปหาพ่อหลวงและกำนันพุ่นน่ะ
0: โอ้ยผมไปมาหมดแล้วครับถ้าเขาเขียนได้ผมจึงบ่โพสต์มาที่นี่ครับ
1: ครับครับครับเอาละแล้วละออนนี่เกิดปีอย่างครับ
0: เกิดปีฟ้าผ่าอีเมืองเนี่ยครับ
1: ผมจำมาได้แล้วครับโอ้อันมันชื่อว่าใดครับผมจะเขียนฮื้อครับ
0: อันชื่อเด็กชายครับ
1: ถ้าอย่างนี้ผมก็เขียนมาได้ครับเปลี่ยนชื่อใหม่บ่ผมจะเปลี่ยนฮื้อครับ
0: มาได้ครับเขาจะเปลี่ยนหลายคนละเปลี่ยนมาได้เมื่อยกูเจือครับ
1: เป็นไปได้กันลุง
0: แต่นะผมตึงห้องไอ้เอี้ยครับ

0: ขายของอ้ายก็กลัวหน้ามองสิ้นดีขายแว่นขายวีก็กลัวผู้อื่นเพราะว่าตัวอ้ายเป็นคนแล้วแต๋ว
1: ท่านกำลังรับฟัง
0: ไปไหนบ่แผ่ว

ปอลอบยืนเกือบย้อยติดินคอยน้องช่วยเตือมเตือเมื่ออ้ายได้ก่อเหมือนลีตองจอคู่ยางมาปินเหมือนรถขายยาคู่กับปันยิ้มเหมือนชมยุคหินคู่

0: ครับป๋องหัวหน้าบนครูบาอาจารย์ละกะศีลน่าจะออกภาษาแล้วนะ
1: มึงจ้าไปครับป๋องกูปวดหัวเล่าขันตั้งฮะละฮันก็เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก่อนครับป๋องเอาป้ายที่หัวหน้าเขียนไว้ฮะนะไปติดปักซอยหน้าบ้านหัวหน้ากำลัง
0: เขียนว่าไรป้ายน่ะ
1: โอ้ยก็ฮะน้องป้ายอิงฮะนะรับสมัครเจ้าภาพปล่อยซอฮะน้องเอาไปติดกำ
0: อย่าไปเหยียดเหนืออายครับป๋องอายคณะอื่นเดี๋ยวเขาจะเพียกหน้าหัวหน้า
1: โอ้ยเฮามันจ้างซอหัวการตลาด
0: ว่าแต่ว่าดีหัวหน้าครับป๋องคำป้อขอเสนอว่าเฮาไปหาปี่หนานเคิบไปดีกาหัวหน้า
1: จะไปหามันอย่างปี่หนานเคิบมึงน่ะคำป้อฮะ
0: โอ้ยก็ไปปู่จาเตียนเรียกหาเจ้าปอยกะ
1: เออแต่เฮ้ยไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องได้ด้วยเตียนปู่จา

0: เถิดจ้วยครับผมจังสอง
1: พี่นางเจ้าพี่นางเคิบอยู่กับเจ้า
2: บ้าได้มีอันยังก้าคำป้อมีทุกละอันยัง
3: โอ้สมัยโอ้อันยังพี่นางมือมาโอยเงาป้อพญาเก่าคืนโอ้โหวันล่างบะพดแรงเนี่ยก้าพี่นางมือเสียงแป๊บแล้วแค่คำป้ออันสวัสดีครับพี่นานผมคำป่องคำป้อคำป้อคำป่องหน้าพ่อหน้ามองต้องคำป่องคำป้อครับ
1: เจ้าเขาสองคนนะจะมาขอเตียนปู่จาตามหาเจ้าปอยเพื่อมีการมีงานเจ้าม
2: ึงเกิดวันอันยังไอ้คำป่อง
3: อ๋อผมเกิดวันติดปุดครับ
2: อันยังวันติดปุด
3: ก็แม่ผมเจ็บท้องวันติดแล้วมาเกิดผมวันปุดอะครับ
2: แฮมบื้นเมื่อคืนน่ะเอาเตียนเล่มนี้น่ะตามเน้อแล้วก็งือมือตั้งหม้อเปล่าน่ะแล้วก็ปิ้นหน้าล่องเหนือแล้วก็ป้าเขาโกกสักสามกำหันแล้วก็ท่องคำว่าโอมเรียกหาเจ้าปอยข้าเรียกก็ฮือจุ่มมาเรียวไวโอมแอววองแอววองสวะหะเทกเพียง
0: สาธุคาถา

0: สวัสดีเจ้าอันนี้บ้านจ่างซอคำป๋องคำป้อแม่นก็เจ้า
1: แม่นและเจ้า
0: เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าว่าจะหาจ่างซอไปโชว์วันกับพื้นเนี่ยจะคิดเต่าใดเจ้า
2: เตียนหนามเพิ่มเน็ตตะแกเฮ้ย
0: เนี่ยเจ้าว่าจะตานไปหาป้อละอ่อนป่นเสียไปแล้วพอดีเอาขอนป่นไปลงน่ะป่นใครฟังซอเนี่ย
2: โอ้ได้ครับแม่เลี้ยงอยู่ลำปางบ้านหยังกา
0: เอ้าบ้านเก่าก็อยู่ลำปางเนี่ยแต่บัดเดียวเนี่ยเปิ่นว่าจะหาไปชอติกูกระดูกของป่อละอ่อนผู้นะไปชอติอำเภอมะตันหยีจังหวัดนาลาผักไตปุ่นเนี่ย
2: โอ้ผมเอาเหี้ยกันไม่เลี้ยงไปหาคณะอื่นเถอะครับผักไตเนี่ย
0: ชอติอำเภอมะตันหยีผู้นะ
2: โอ้อำเภอมะตันหยีมะตันขี้แมวก็จังเถอะโอ้จะเอากลับไปตายกันไม่เลี้ยง
0: อ้อเจ้าจะเพิ่มขึ้นสองเต่าเลยนะ
2: โอ้สิบเต่าก็จ้างเตอะแม่เลี้ยงเอ้ยเอ็นดูผมเตอะลูกก็น้อยป่อเมียก็เป็นมาหกแม่เมียซะเป็นเบาหวานอุ้ยเมียก็ซ้ำเอาก้นการหลัดอยู่กลางควงฮั่นโอ้เป็นล้านก็ผมมาไปเนอะ
1: หัวหน้ายังมาห้ามไว้ก่อนไม่เป็นงานแรกแหกไว้ก่อน
2: แหกคนเดียวมึงเลยป้อคำป่องคำป้อคำป้อคำป่องเพอจะได้จองล่องให้ดึงคำป่องคำป้อนั่นเนี่ย

0: รัฐบาลชุดนี้ดีแต่เฮ้ยเป็นห่วงเป็นใยประชาชนอันยังก็เอื้ออาทรเอื้ออาทรบ้านก็เอื้ออาทรประกันชีวิตก็เอื้ออาทรทุนการศึกษาก็เอื้ออาทรป้ายบปหวยก็เอื้ออาทร
1: สู้โอ้อย่างคนเดียวเปื้องอาพรเปื้องอาพรอ่านหนังสือพิมพ์เป็นได้หันดาราแล้วใครเปื้องอาพรเปิ้นแม่งก็
0: โหไปใหญ่ติ๊กๆละเปิ้นว่าเอื้ออาทรเอื้ออาทรบ่ใช่เปื้องอาพรอย่างสูเนี่ยกะถ้าเปื้องอาพรออกมาละก็ให้ประโสภาสถาพรเอ้ย

0: สูบอกข้าไม่เหี้ยดีๆ
1: เน
0: ี่
1: ย
0: สตางค์200ข้ามันหายไปไหนสูเอาไปแม่นก็
1: โหอย่ามาสวกแต่สวกว่ายุคนี้เป็นยุคเอื้ออาทรนี่หยังบ่เอื้ออาทรกันพ้อง
0: บ่ต้องมาฮู้นักเอาสตางค์200ข้าไปไหนบอกมาเหี้ยดี
1: ๆเอาไปซื้อหวย
0: หวยหยัง
1: หวยเอื้ออาทร
0: แล้วมันโทรก็
1: อึโหแล้วสูมาตบหน้าข้าอีหยังเนี่ย
0: ป้อนบ่ฮ้องมาตบหน้า
1: บ่ฮ้องว่าตบหน้าแล้วมาตบอะหยัง
0: ตบเอื้ออาทรจำไว้เอาแฮมสักกำบ่

0: สูวันนี้สูกับข้าหันดีกันแน
1: ่อันยังแหมละเนี่ย
0: มาต้องมาแบ่งหน้าซื้อเจ้าบ้านปลิ้วกันหัวบ้านตายบ้านอ่ะวันนั้นสูเอาหลอนไปแอวในเวียงอ่ะแอบเลี้ยงนักศึกษาสาวๆไว้เป็นเมียน้อยมันก็
1: หูยข้าบ่าหูเรื่อง
0: บ่าหูเรื่องกะยอมรับเหียดีๆเนอะกับตัวกับใจสังคมยังเฮืออภัยเอวเอาเงินเอาทองไปปนเปื้อหื้อมันแม่นก็
1: เปิ้นบ่าฮ้องว่าปนเปื้อสมัยนี้เปิ้นฮ้องว่าทุนการศึกษาเอื้ออาทร
0: อ๋อทุนการศึกษาเอื้ออาทรอย่างอันมันต้องเตออย่างอี
1: โอ้อันยังอ่ะสู
0: มุยเอื้ออาทรตาย

0: anh, nó có cha เราขาวชามก้งไม่คงชามก๊อกจอกนึ่งแกนผชมกันมาเลยนะจ๊ะ
1: เอ๊ะลุงตาคาไม่มาตั้งหลายวันแล้วมาคิดถึงคิดถึง
0: จริงหรือเปล่า
1: จริงสิคะเป็นนักศึกษาแล้วยังกินเหล้ากินยาอยู่เหรอคะนี
0: ่เอ้ยมันบ่เป็นหรอก
1: แปลลบแปลว่าอะไรคะลุงตาช่วยบอกหน่อยได้มา
0: ฉันละเอ๊ะปอปลาลอลิงกอไก่นั่นคือแปลลบ
2: เอ้าคนบ้าไม่แปลกลุงตา
0: เฮ้ยอันเดียวกันนะถูไปหน่อยป่ะจัง
2: คนนี้ลุงตาแปลลบ

0: ครูอยากจะถามนักศึกษานะคะว่าบริเวณสามเหลี่ยมทองคำเนี่ยอยู่ในเขตอำเภออะไรคะนายแดงตอบครูสิคะ
1: อยู่อำเภอเชียงแสนครับ
0: เก่งมากแล้วอำเภอเชียงแสนเนี่ยอยู่ในเขตจังหวัดอะไรคะนายศรีจันตอบครูสิคะ
2: จังหวัดเชียงรายค่ะ
0: เก่งมากต่อไปนะคะครูอยากจะถามว่าระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวเนี่ยมีแม่น้ำอะไรขวางกั้นอยู่คะไหนลุงตาตอบครูสิคะ
3: ไม่อยากตอบครับ
0: ทำไมล่ะคะทำไมไม่อยากตอบหรือว่าตอบไม่ได
3: ้มันไม่อยากตอบเถอะครับ
0: งั้นนายจำลองตอบครูมาสิคะว่าประเทศไทยกับประเทศลาวมีแม่น้ำอะไรกั้นอยู
1: ่แม่คงครับ
0: อ้าวลุงตาไม่สบายแล้วไงคะ
3: ไม่ใช่ครับยังเงี้ยจื้อแม่คงมันจนไข้หากมันมาช่างดีเถอะครับ

0: ก่อนจะหมดเวลาในชั่วโมงสุดท้ายนี้นะคะครูจะให้เด็กชายลุงตาออกมาท่องสุดคูณให้พวกเราฟังกันอลุงตายืนขึ้นสิคะแล้วก็เลือกท่องแม่สุดคูณแม่ที่ง่ายที่สุดนะคะ
1: ครับห้าหนึ่งห้าห้าสองชิปห้าสามชิปห้าห้าสี่ได้นี่ชิปแม่นนะกันเนาะห้าห้าดีชิปห้าห้าหกสามชิปห้าเจ็ด
0: เป็นอะไรไปคะลุงตา
1: ขอชมมะขามหน่อยครับ
0: อ่ะท่องใหม่เร็วๆเข้าค่ะจะหมดเวลาละ
1: ห้าชีดีทิปห้าดีเทียวห้าแม่นกันเนาะห้าหกสามชิปห้าเจ็ดได้
0: เป็นอะไรไปคะไม่สบายหรือเปล่า
1: ไม่อยากตอบแล้วครับ
0: อ่ะงั้นนายจำลองตอบแทนสิคะว่าห้าคูณเจ็ดได้เท่าไหร่คะ
2: 35ครับ
0: เป็นอะไรไปคะลุงตา
1: อันคือว่ากินไม่คงผสมสามชิปห้าโอ้ยน้อเจ้าข้ามันเมาบะช่างเจ้าครับครู

0: อันน้องอ๋อจ้าเหล้าขาวชามก้งไม่คงชามก๊อกจอกนึ่งแกนผชมกันมาเลยนะจ๊ะ
1: เอ๊ลุงตาค่ะไม่มาตั้งหลายวันแล้วมาคิดถึงคิดถึง
0: จริงหรือเปล่า
1: จริงสิคะเป็นนักศึกษาแล้วยังกินเหล้ากินยาอยู่เหรอคะนี
0: ่เฮ้ยมันแบบแปลลก
1: แปลลกแปลว่าอะไรคะลุงตาช่วยบอกหน่อยได้มา
0: ฉันละเอ๊ปอปลาลอลิงกอไก่นั่นคือแปลลก
2: เอ้าคนบ้าไม่แปลกลุงตา
0: เฮ้ยอันเดียวกันนะถูไปหน่อยป่ะจังผมนี่แหละ
3: ลุงตาแปลลก

0: ครูอยากจะถามนักศึกษานะคะว่าบริเวณสามเหลี่ยมทองคำเนี่ยอยู่ในเขตอำเภออะไรคะนายแดงตอบครูสิคะ
1: อยู่อำเภอเชียงแสนครับ
0: เก่งมากแล้วอำเภอเชียงแสนเนี่ยอยู่ในเขตจังหวัดอะไรคะนายสีจันตอบครูสิคะ
2: จังหวัดเชียงรายค่ะ
0: เก่งมากต่อไปนะคะครูอยากจะถามว่าระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวเนี่ยมีแม่น้ำอะไรขวางกั้นอยู่คะไหนลุงตาตอบครูสิคะ
3: ไม่อยากตอบครับ
0: ทำไมล่ะคะทำไมไม่อยากตอบหรือว่าตอบไม่ได
3: ้มันไม่อยากตอบเถอะครับ
0: งั้นนายจำลองตอบครูมาสิคะว่าประเทศไทยกับประเทศลาวมีแม่น้ำอะไรกั้นอยู
1: ่แม่คงครับ
0: อ้าวลุงตาไม่สบายแล้วไงคะ
3: ไม่ใช่ครับยังเงี้ยเจอแม่ของมันจนไข้หากมันมาทวางดีเถอะครับ

0: ่อนจะหมดเวลาในชั่วโมงสุดท้ายนี้นะคะครูจะให้เด็กชายลุงตาออกมาท่องสุดคูณให้พวกเราฟังกันอาลุงตายืนขึ้นสิคะแล้วก็เลือกท่องแม่สุดคูณแม่ที่ง่ายที่สุดนะคะ
1: ครับ5 1 5 5 2 10 5 3 10 5 5 4ได้นี่10แม่นนะคะเนาะ5 5 10 5 5 6 3 10 5 7
0: เป็นอะไรไปคะลุงตา
1: ขอชมมะขามหน่อยครับ
0: อ่ะท่องใหม่เร็วๆเข้าค่ะจะหมดเวลาละ
1: ห้าชีดีทิพห้าดีเท้าห้าแม่นนะกันเนาะห้าหกสามทิพห้าเจ็ดได้
0: เป็นอะไรไปคะไม่สบายหรือเปล่า
1: ไม่อยากตอบแล้วครับ
0: อ่ะงั้นนายจำลองตอบแทนสิคะว่าห้าคูณเจ็ดได้เท่าไหร่คะ
2: 35ครับ
0: เป็นอะไรไปคะลุงตา
1: อันคือว่ากินแม่คงผสมชามชิ้นห้าโอ้ยน้องเจ้าข้ามันเมาบะช่างเจ้าครับครู

0: โอ้โหน้องเดินทางมาคนเดียวเนี่ยง่อมไหมเนี่ย
1: หนูยังไม่แก่เลยพี่จะง่อมได้ยังไงอ่ะ
0: ไม่ใช่ง่อมนี่คือเหงาไม่ใช่ง่อม
1: เหรอพี
0: ่มาถึงภาคเหนือเนี่ยสบายมากนะอยากกินอะไรบอกพี
1: ่หนูอยากกินน้ำพริกหนุ่มมาจ้ะ
0: โอ้ยเขาเรียกน้ำพริกวัยรุ่นหรือน้องอยากจะทานน้ำพริกคนแก
1: ่มันน้ำพริกอะไรอะพี่น้ำพริกคนแก่อะ
0: โอ้ยก็น้ำพริกตาแดงไง
1: อุ้ยดูเหมือนจะเผ็ดมากนะพี
0: ่มันก็เผ็ดอะนะคะแนนน้องจะไปเน้อไปจิ้มมันเยอะก็แล้วกันเนี่ย
1: เราไปกินเลยดีไหมพี
0: ่ได้เลย

0: หลังจากมาเที่ยวท้องทุ่งท้องนาพี่ใจดีจังเลยเนาะยังพาหนูมาเที่ยวสวนสัตว์อีกดูสิพี่มีแพนด้าน่ารักจังเลย
1: มันก็น่ารักอยู่แล้วอ่ะเนาะตอนแรกๆที่มันมาอยู่นี่นะยิ่งน่าสงสารน่ะขนมาดูกันเยอะจนมันไม่ได้หลับได้นอนนะขอบตาเนี่ยดำคุ้มมุมเลยอ่ะ
0: พี่ที่ขอบตามันดำเนี่ยเป็นธรรมชาติของเขาไม่ใช่อดหลับอดนอน
1: เหรอพี่นึกไปพี่เคยนึกอิจฉาหมีแพนด้านะขนาดแต่งงานนะเขายังจัดให้ใหญ่โตเมื่อไหร่แล้วพี่จะได้แต่งสักทีเนี่ย
0: จะแต่งกับใครอะพี
1: ่ก็แถวนี้แหละ
0: สะคล่องเหรอพี
1: ่โอ้จะเอาพี่ไปตายลุนั่น

0: โอ้น้องๆโอ้ยอยากได้อะไรนะซื้อเลยเต็มที่วันนี้พี่จ่ายเอง
1: ป้าจ๋าอะไรลูกดำๆเนี่ย
2: อ๋อบ้าใจลูกกันไอ้ดำเหรอมันเป็นลูกไอ้ค้ำไปอย่าก
1: ินได้ไหมจ๊ะป้าก
2: ินบ้าได้มันจะให
1: ้กินไม่ได้แล้วป้าเอามาขายทำไมอะจ๊ะ
2: ป้าได้เอามาขายแม่มันบ่าอยู่บ้านป้าก็เลยเอามันมาตุ๋ย
0: ป้าคืออีน้องนี่มันถามว่าอันดำๆหน่วยบักเกณฑ์เนี่ยมันหน่วยอะไรยังไปน้องเราเข้าไปในเวงกันดีกว่านั่นรถโดยสารมาพอดีจอดไอ้ไปส่งผมในเวงกรรม
1: โอ้ยพี่เขาไปส่งเราไม่เป็นเวงไม่เป็นกรรมหรอกเพราะเราจ่ายตังค์เขา
0: ไอ้ไปไว้รถปิ้งมาครับผมที่นี่ได้ปะ
1: พี่เป็นผู้ชายมาวงมาไว้อะไรเนี่ยหรือว่าพี่เป็นกระเทยกันแน่เนี่ย
0: โอ้ยพี่ไม่พูดแล้วเฮ้ยพูดแล้วเจ็บแอวพูดกับน้องนี่พี่พูดสาอาเจียนโลหิต
1: อะไรพี่พูดสาอาเจียนโลหิตอ่ะ
0: ก็พูดสานี่ก็บัตรตันน่ะอาเจียนก็หากโลหิตก็เลือดอ่ะพูดสาอาเจียนโลหิตก็บัตรตันหากเลือดเนี่ยกะ

0: วัสดีครับป่ออาจารย์ตุลุงอยู่ก่อครับ
1: ท่านมีบุญกุฏิปุ้นยังแปลงหน้ามองหาลุงใจ
0: ตั้งแต่เมียเปิ้นตายนะก้าแปลงหน้ามองตึงวาน
1: เออเปิ้นตึงว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตายึดติดกับสิ่งไหนก็เป็นทุกข์กับสิ่งนั้นนะอันนี้จังมันเป็นของบ่เที่ยงวันหนึ่งเฮาก็ตายเหมือนกันนะ
2: โอ้หมดอ่ะป้อนหนานมันทำใจบ่ได้นะก้า
1: อันก็เสาะหาไก่อุ้มสักคนดีก้า
2: โอ้ยอันท่านนอกจากแม่มันที่ตายไปนี่นะมันถึงบ่มีอกมีใจเฮาไผเลยอ่ะป้อนหนาน
1: สักน้อยก็มีอยู่ก้า
2: โอ้ถึงบ่มีแม่แต่ๆอีก็ถึงบ่มีเลยเนาะป้อนหนาน
1: โอ้ถ้าจิตใจมั่นคงอย่างอีนะพอฮึมีศีล5ประจำใจก็เป็นสุขแล้วป่ะจะพาไปหาเจ้าอาวาสบุญกุฏิไหว้พระรับศีลเนาะ
2: ป่ะโอ้ยขอบคุณป้อนหนานเนาะ

0: ภัยล่ำเรือน่ะนุ่งเตียวขาชันขาเงาจัดลาดแต่แถมแค่
1: เออแม่ยิงบาเดียวป้อถึงแต่งตัวอย่างเอี้ยหน้าหันก็ป้อใจอยู่แต่ไหนก็ง้อมง้อมง้อมอ่ะงามก
0: ็อ๋อมันไข่แกะแล้วแต่ใครถามมันจะกำบอก
1: ได้กะอู้ไปกะแกง้อมลูกผมจะแนะนำหือ
0: เอาเลยแชมป์เอาเลย
1: น้องพึ่งไปไหน
2: อ๋อเพิ่งมารอเปื่อนอย่าเจ้า
1: อันนี้ป้อใจเงินบูดเนอะเมียเปิ้นตายเปิ้นง้อมง้อม
2: อ๋อสวัสดีเจ้าไอ้คำใจ
0: อาจารย์จะวัดดี
1: โอ้ป้อใจขาดอกตกเนี่ยเอาเก็บเพีย
0: เอามาชุนกูเตือนนะ
2: โอ้ยแล้วไอ้ใจไปไหนแม่เจ้า
0: เอ้าอันนี้ก็ไปวัดไปอยากไปแอวเล่นบันไดอันบ้านยังก็น้องพึ่งอยู่ทางใดนี
2: ่อ๋อพึ่งอยู่บ้านใต้นี่บ่ได้เจ้าไปแอวก็ได้รู้เฮ้ไอ้แซมไปส่งกะรอเปื่อนบ่มาพึ่งจะปิกแล้วเนื
0: ้อฮะอ๋อ
1: รู้ใจขันดอกอ่ะ
0: โอ้ยมึงจะประมาชุ่นกับขันดอกขันดวงเถื่อนนะนอแอไปปุ๋ยฮะไปแก้มึงเนี่ยนะบ่แฉม
1: เป็นได้หายง่อมพ่องแล้วบ่เมื่อไรก็ง่อมหาเมียง่อมหาเมียอ๋อขันดอกตัว
0: โอ้ยก็มึงก็กำไปฮันนะกะไอ้แฉมขอนอก
1: ว่าใจนี่แหละหาน้องพึ่งกำเดียวบ่าวขันดอกขันดวงอย่างแล้วแต่

0: วันนี้ไปดูหนังกันบ่
1: ไปดูหนังก็ดีเหมือนกันเนาะเฮาดูหนังจีนเนาะน้องเนาะมันบู๊ดีนะ
0: บ่เอาอ่ะน้องให้ดูหนังไทยอ่ะ
1: มาดูก็มาดูหนังไทยกับหนังไทยหนังจีนมันค่อยโม้ลําไปเนาะน้องเนาะ
0: เจ้า
1: เนี่ยถ้าดูหนังเสร็จแล้วนะเฮาซื้ออย่างมาทํากับข้าวกินกันล้ําๆ2คนเฮาเนาะ
0: บ่เอาบ่เอาว่ะเอาเฮาไปกินในห้านดีกว่ามันเย็นดีตวยนะ
1: เจ้าอ่าในห้านกับในห้านเนาะเป็นการได้มาทําที่บ้านแต่เปลี่ยนบรรยากาศแถบห้องโรแมนติกดีเนาะน้องเนาะ
0: เจ้า

0: น้อง
1: ท่าน
0: น
1: ้
2: อง เจ้า
1: ไอ้ CM77
0: น้องมาพ่อปูเนี่ยตัวใหญ่ใหญ่กว่า
2: ไหนปู
0: ท่านน้อง
2: ท่านอะป่าพะยา
0: อันนี้ป่ากันแหละ
2: ป่าแต่แต่ไอ
0: ้อ๋อป่ากับป่าเนาะ
2: อ
0: ๋อนะนกอันอย่างอยู่ในกรงฮะงามงามกว่าน
2: กไหน
0: ฮะนอฮะฮะฮะ
2: อ๋ออายมันเป็นจิ้นนกรออันนั้นเป็นห้องว่ากา
0: อ๋ออันนี้เป็นห้องกากะ
2: ต้องกากะ
0: อืมกากะกาเนาะ
2: อันนี้น่าฮักนะเจือน้องเ
0: ต๋อโอ้ยพอลังสาดฮะงามงามเขาซื้อไปไว้กินสัก 2-3 กิโลบ่
2: เปิดใจเปิดใจเปิดใจลังสาด
0: อันอย่างอ๋อ
2: ลำไยบะยา
0: ลำไยแถมหม้ออ
2: ืมลำไย
0: อายนี่อย่างบ่ฮู้อย่างเห็นเลยตะเอออันอย่างก็จังมันเตะซื้อไปไว้ฮะนะใส่ตู้เย็นไว้เพื่อน้องหิวตอนดึกจะได้เอาออกมากินกันเน
2: า
0: ะ
2: ตามใจแต่เจ้าอ้าย

0: ันนี้ไปดูหนังบ
1: ่ปอปนไปยากาศกันหยับๆๆจะไปดูหนังอี
0: บ่ใจบ่ใจอันน้องจะไปห้างสรรพสินค้าไปซื้อของให้น้อยอีอ่ะ
1: บ่ฮั่นพี่คำไอ้ถาก็มีหน้าบ้านเนี่ยยังบ่ซื้อนี่ฮะ
0: อ้าวก็ได้อันเดี๋ยววันนี้เฮาไปซ้อกินหยังล้ำๆสักคำนะไอ้นอกกินตั้งนอกอย่า
1: ก็แกงผักละเมื่อไงมิฮั่นยังบ่กินฮะ
0: แกงผักกาดอย่าไอ
1: ้แกงผักละ
0: แกงผักกาด
1: ผักละ
0: ก็น้องเป็นคนแกงผักกาดน่าจะว่าแกงผักละได้อย่างใดอ่ะ
1: เฮ้ยความสุขเว้ย
0: โฮอีเฮาไปกินข้าวตะกันป่ะอัน
1: เฮ้ยกินเถอะมายัก
0: โฮที่ตะกอนยังบ่โอ้ยยังอีจีนกก็เป็นนกจีกาก็เป็นกาบัดเดียวจวนกินข้าวก็บ่กินบัดที่ตะกอนน่ะกินข้าวตะกันตึงคาบเจ้าคาบแรงบัดเดียวข้าวมันแข็งแกงมันจืดแล้วกันเนาะอ้อบ่ต้องกินก่อนบ่ต้องกิน
1: น้อน้ออย่าตาชดดิค่ะ

0: คนนั้นมานั่งอย่างปืนเก่าบุ๋มม่วงเพื่อนน่ะจะเลี้ยงผีกัน
1: มันจะไปเดือดกูจะพกเอาเลขหวยกับตุ๊กโต
0: เออตุ๊กโตมันบอกเลขหวยได้กะ
1: เว้ยได้กะ
0: เออเปิงเป็นนานเต้าเท่าอ่ะมันมาเมาเลขหวยกับตุ๊กโตเพื่อนรู้บ่ได้เมียสักเตื้อ
1: เอ๊ะกูว่าจะไปเดือดฟังศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์สามสามศูนย์เจ้ามือกินเรียบโอ้ตุ๊กโตบอกว่าเนี่ยงวดนี้ดวงบัดดีลุเนี่ยเอาไว้งวดหน้าก็เจอมึงกูจะขายข้าวเขียวแตงพอชะกำหมอ

ขิงเข้าแรงแล้วจะไปแอวเฉาผมเฮามาเหงาเหมือนไม่เข้าตั้งไปเอาน้ำมันจ้าหัวการลำวงเฮานี่ไปไหนฮะนี่เอก่อนจะไปแอวเฉาต้องเชียงโชคเชียงลักอย่าสักหน่อยเนาะหันโตโตจ้าเจ้าพ่อเจ้าแม่สงสารลูกจ้างลูกแปะหน่อยเจ้าจะลงไปแอวเฉานะขอเชียงพ่อว่าตัวกรรมตัวเว้นจะมีจังใดขอเมตตาสักหน่อยเจ้าเอาแก่เฮ้ยเอาแก่เฮ้ยน้องทำน้อยน้องช่วยบุผาน้องชมมันนะแข็งล่าบันหย่อนคำอ่อนบันดงคำผงดังบีโอ้ตกตัววอกตัวเนี้ยมายุดตัดอยู่คำผงดังบีนี่ลุงเนี่ยตัวนี้มันท้ายบ่แม่นไปถามตัวเจ้าก้นตูดีกว่าก็ดีกูจะไฟเผาแล้วลุงเนี่ย

เจ้าก็ตกโตจ้ากันลูกนายห้องแม่นแม่นกำจ๊ะอันตัวข้างฝามันบ่แม่นเขาจะไฟเผามันสักวันน่ะอุ่นใจตัวเดียวจะถึงวันตัวจอกคนตูเนี่ยมันใจไปค้นหลายใจนะมันใกล้มาเข้าเตาไฟมีอย่างกันยืนแบ่งกันกินง่ายเนาะขอเจ้าขอห้องแม่นแม่นจะกำเนอะจะท้ายพอจะกำนะอืมตัวเอาแจ้งเฮ้ยแม่ฮังแม่ไม้ชิงชิงเช้าใหญ่เช้าจีจีจิตลิตจียังจอนบ่าได้ชักขนโอ้โตโตวอกเนี่ยกว่าได้กว่าได้กว่าปึ่งมาได้ชักตัวอันฉามตัวที่อยู่บนเหือนนี่นะกำเดียวกำเดียวกำเดียวกูจะยับมันหลอกนางพัดเพชรเหรอกะมะคือหยักกินเงากู

0: ้ผียาหมอนึงตีชักชิดจิงชักชิดอยู่ในหมอนึงให้เข้าบัดเดี๋ยวนี้เออลูกหลานก็จะขอถามคือว่าอีเจียมลูกเนี่ยจ๋าเป็นหลานของแม่ย่าเนี่ยมันหม่อยบะลบบะสร้างมาหลายวันแล้วขอผียาหมอนึงตักตายพอล้อว่ามันไปโดนผีจังใดเออเออแกว่งไปละเฮ้ยไปละโอ้ไปยุตั้งทิศใจนี่ดูเนี่ยเออแล้วก็มันตัดใดก็ขอแม่ย่าปอจีห้องบองตางคือกับหมอโอ้โอมันไปกะกับบาดดูตัดฉี่แยกดูเนี่ยโอ้บัดเดี๋ยวนี้หูหอมหูตางอีแล้วก็จำเป็นได้ขอลุงใจเนี่ยเนอไปบักไปบนไปเลี้ยงไปดูป่วนนะ
1: เออไปขอลุงใจแฮมหมอกำเนียงจะยังหนแล้วอ่ะไปซ่อนเอาขวัญแหมมาใส่ให้แซมเหรอ

านผีฉปะว่าผีที่อยู่ตามสี่แยกหมู่แน่นอนอันประเดี๋ยวนี้ลุงใจจะมาบักบนหงไว้ตามที่ผีหน่าหมอหนึ่งปู่ดำหน่าดำบอกขอเฮออีเตรียมน่ะมันหายเมื่อยหายไข้ช้ำวันเจ็ดวันข้าจะเลี้ยงหัวหมูเนอะต้มหอมชอดชอดพร้อมกันนี้ก็จะเอาตึงตับไตไส้พุงหัวปุ๋มครบเต็มไตผีมีชัดจะคนมีชัดจะก็ขอหับขันบนลุงใจไว้กำชามวันเจ็ดวันได้กินแน่เนาะ

0: เอาไว้ก่อนเขาเปิ่งกันไปอย่างอีนะมันถึงได้กินกันเมินเนอะอันนี้เอานักเหลือตะกี้หน่อยเนาะตะกี้มันอาจจะน้อยไปน้อยอ้าวอันนี้ของพี่เนอะก่อนมากินแล้วลงใจก็ขอกินขี้ฉากขี้เหลือเลยเนาะโอ้ไอ้ยังมีอย่างเก่ามันนักลำไปอีกเพราะเป็นอย่างยังอ่านลงใจกินเหี้ยก่อนเนาะคิวแตะขนาดที่ชากผีก็ว่ามันได้กินตัวจ้า
1: ปูจอย

0: 他要把你紧着呢。
1: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา